ึกน้ำลิ้นหาเหมือนหมู่เฮ็ดออกจ้องใจตาลีว่าหันความมันดิกโตการเตียนเราพอต้องตีเมืองลานี่ร้านออกกำลังไหมจ้องการปล่อยปืนไฟตัวละครโขเทียนเจ้าสิบเขานี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีเธอร่างผู้ผู้เป็นจงทงพระเจ้าอเมริกาจากที่ตัวพระเจ้าจงโกเขาเหตุการณ์สู่ธรรมประเดี๋ยวก้อยฟังข่าวในข่าวสั้นไหมย่ำทีเดินหาลูกบอกสิบเอ็ดคำกูจะทุ่งจีโจยินนันเดียวชาจงตุ๋ยปุ้งเก่าการก็หอมซ้อนว่าจังปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำตาสลายไพมึงไปบั่นตุงในเสียนบุญจากการตกพานในยินนันนี้หอดถึงสีเปิ้นเจ็ดหอย43เย็นแต่เตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุนไล6ปุนปลายสีสุงเดอตาสดายไพมึงจกจ่ายไปบั่นตุงดังเส้นหอยปุนไลส่วนปลายซวงนางดวนกัวจาฝ่าจ้านใกล้เกอเว่ยเอาเงินยังสวนในจงยางฝ่ายใบเดียงปูผู้เฒ่ากุ้นเก๋ลูกอ่อนเดียค่ายินดันเส้นนั่นออกมาสีกด8ปั้นสีหอย60หมื่นเย็นกำจอยเส้นเฮาหีเฮาเฮ็ดจ้องกันสั่งเตียงตึกปืนฝ่ายไปเลี้ยงปั๊วผู้เฒ่ากุนเก๋ลูกหวนเด้อค่ะ17ปีเบี่ยงเงินแต่เตรียมปี2000ปลายสหาตัวนี้อีกเทียมหอยปืนในหอย44ปืนปลาย77เฮา23ปีนี่มายินาเส้นนี้เรียกจอดตาไม้ขำหมดจ้องนึงคัดดิน3จ้องยานออกคมปึ้งปุ่งนึงไหมเอาการเจ็ดจิ้งจูเจอจูจ้องบั่นมึงยินนันเปลี่ยนปิ้นกันสั่งซ้อนการปูไปทานไตคำต้องพัดติดกาฟังงานฝ่ายไปสังซ้อนสั่งเตียงกาฟังงานฝ่ายไปสังซ้อนจับนินานออกมาเตียวเขาถึงตังพัดติดเตียวออกเส้นตั้งไหมฝ่ายไปกาจำการปูผุนน้ำกุนกำจับนินานออกมาลงไล่ปีนี้เดินหาดูว่าคำหนึ่งถึงหาคำดีสบตั้งขอบเรียนเขาออกตังพัดติดของจุนบินคนหมิ่นจีช่างปอมีผู้กุ้นเขาออกขอบเรียนนั่นฮอดถึงหาเหมือนกุ้นปอกไปแต่เตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นได้หาปุ้นปลาเอ็ดปองมีจวนบินบินขึ้นเดือดจวนดุ้งเขาออกต่างประเทศนั่นฮอดถึงสีหอย30กันแต่เตรียมปีกายเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปุ้นได้สีปุ้นปลาเอ็ดการโก้เขียวเขาเอาขอบเลี้ยนเดือดจวนบินตัวละแขกในคว้องโขพากดถึงอีกเทียมหลุยตามเหมือนเวินเดี๋ยวปี2000ปลายเสา2ตัวมายุ่งเรื่องเสียนดีชุดจงเจ้าหนีใจเอาเตียงการเดี๋ยวตั้งเสียนสั่งเตียงเสือชีสินฟูดีนานออกมาเจ็ดดีกับตั้งห้องนอนที่ดอยกินที่อาบนำฟงหนีง่ายใจขวบอยู่เฮากินจุ่มไล่หมูออกไปหาการเห็ดนั่นนำหือผู้เวียกุลการตีโป้เก่าปั้นหาหอยเก่าสิบกุ้นหนีไปหาการเห็ดเหตุการหือฮงซีเนียนี่หอดถึงหาสิบเอ็ดเหมือนกุ้นปอกไปชั่วช่วงเจ้าหนี้ฮักปันตุนอยู่นำจางตียงสันสั่งเตียงเสือชี้สินฟูดินันออกมาสอบเปียดดีหรือผู้เวกุลการหนี้อยู่ในหงซีเนียห้าไหลการเหตุตาสดายจมไร้เกาะอีกเทียมกาจ้ำผู้เวกุลการปอไฮเมนาอันมีนาจังมีจูนุ่มเสียงเปียดซาเจนดินันออกมาโจบ่าปอไฮเมนาไปบันตุงออกไปหาการเหตุห้าไหลการเหตุนั่นลงหอยเหมือนกุ้นปอกไม้นางล้วนดินเสียงชี้ดีดินช่างสือมีไฮนาผามันซุ้งหนาตึนำลิ้นหาเหมือนมู่ปะโฮถี่เศร้าใดมักป่งดวงไร้ผักกาดนำมันสกรรมเกี่ยวเซาตัวมานีดิปกสังยาเลี้ยงปี2000ปลายสหาตัวดินช่างชีนีป่องตุกตื้นเบี่ยงเงินเมียนมบจองการเปลี่ยนไก่ให้หน้าผามันซุ้งหาเหมือนมู่นั่นออกมาเปอร์อีกเทียมมาเข่าเมียดนำเดต้าเศร้าใดปอให้เมียนาต่างมันตะเก่าเกียนเคียงนันตามไหลหูปีนี้ดินสังชีนีกับนาตีเอาให้ส่วนผามันซุ้งหาเหมือนมู่เมียก่องกันสั่งเตียงไปเทียมอยู่ในเวลาวันปล่อยวู่หี่สมเอาชีนีคำตองวอนความดิกตัวกันที่เนี่ยเราพอต้องกับตั้งลานนั่นออกมาเอาจองการกวบป้องกันสั่งเตียงฝ่ายไปกันที่เนี่ยเราพอต้องนั่นปิ้นเก่ายกเจ้าเวลาห่างคัดจองการไปไปดินเอารอพอต้องนั่นออกมาสองหอยจองไปจองการประหยัดมีที่ต่างหอดถึงเก่าหอยปอกไปป่องฮับเขียกไปไปดินเอารอพอต้องนั่นหอดถึงหอยไปสองเหมือนกุ้นปอกไปเงินการจกจ่ายไปไปดินเอารอพอต้องนั่นหอดถึงเปียดกวดเก่าปั้นเปียดหอยเหมือนเย็นกาดดีการดินเอารอพอต้องวันความลิกตัวนี้มังเกินเกะปี2000ปลาย16ตัวเดินหาลูกออกสิบเอ็ดคำปืนไฟตัวละของขู่ช่างเจนเจี๊ยขาวอันตัวละเทียนเจ้าสิบขาวอยู่ที่ปล่อยปืนไฟวันช่างพระเตียดเฮาตั้งเขาเฮ็ดการถกถามบอกนี่ปินเรียกการปืนไฟตัวละกุลในคว้องโขตั้งปล่อยเขาอากาศเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีบอกที่หาเมียนมบการถกถามฝ่ายไปสอมปู้คว้องโขนั้นเดินหาลูกออก12คำนี้ปินเวลาบันปล่อยโมยาอันปิน

0: 不，普遍国家勒落难。国家卫生健康委能轮不够，发生比上半百十下多行比。等不跌你，帮你摸呀，快被变波，普滚约呀，等不跌难，发生好快，被好本滚。跌点比上半百少多一天，里波坏35本滚，一天坏本来少九本。ผู้บอกว่าว่าเจ้าปู่เดินหาลูกอสเวียดคำพักกะตาปุ้งเก่าจวนเปอร์สิจินพินผู้บินจู้ฉีพระเตียดอังจันทางหนาเตอร์เธอลังผู้ผู้บินจงทุ่งพระเตียดอามริกาจักอยู่เดินหาลูกอ13คำทั้ง15คำที่ตัวพระเตียดจงโกเขาเหตุการณ์สู่ทำผอมโจการยกยางมดไซเนื้อโรคปังถนจะเจ็บเก่าจักอยู่เดินหาลูกอ18คำต่างเขาเฮ็ดไต้หวันเนี่ยเป้าโจอังจันกูจะควรผู้บอกว่าว่าเจ้าปู่วัน18คำออกปากไต้หวันหมิ่นเฉินตั้งคัดเคียงเขาเหตุการณ์ไต้หวันเอกราชป่าหือตึกปืนราชการฝ่ายไปไต้หวันเขาพร้อมพร้อมโจการยกย่างมดไซเนื้อโลกนี้ประหอนมีเปิดที่หักซาผินจันจิงมีพระเตียจงโกพระเตียเดียวกระดามพร้อมโจคัดถิ่นจูเจอจูจงพระเตียจงโกนี้เสียขาดเป้าโนจัดไต้หวันเขาพร้อมพร้อมโจบอกนี้คาลีปาฟูผู้บินอิสลามยีหวยยีจังพระเตียยีลังอยู่ในเวลาบันเมืองหันวัน12คำกลางคืนเดิกอยู่ในว่างโดออกปากพระเตียอเมริกานี่ตวงไหลฮับโซพระเตียยีลังที่ออกกากฟังหันนั่นออกมา14สินคือร่างผู้ผู้บินจงทุ่งพระเตียอเมริกาวัน11คำอยู่เปิดกุงว่าตัวผู้กุ้นก็เตี่ยมเขาสั้นไหมนางดวนพระเตียอเมริกานี่พร้อมจู่พระเตียยีลังเขาเหตุการณ์เดือดเศร้าสักตัวกันเธอร่างผู้ออกปากจองการตินนักฝ่ายไปกับฟังงานพระเตดอเมริกานี่ปินพระเตยีร่างเป้าเหือมีเครื่องอาวุธาเครื่องวุฒิแต่ว่าโดยพระเตยีร่างเป้าพร้อมจู่การขวนีถ้าสินผู้ไปวันปินจงดีพระเตยไทยบันสิเป็ดคำกลางในนี่จั่วปล่อยว่างต่างคอกจงยังคงปินบันเมืองใบหุ่นเนื้อกุ้งทีบออกคอกไปอันนั้นกับเพียงนี่ปินเขาสั้นไหมปินตันคำเพียเซิงปองนี่เพียเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี่
1: ทำเห็นเขาหูความกึดไหมหาซาปันถนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิง
2: สีจิงพิงจงสูจีปี2811ตัวเล่นแปดโลก27คำถึง28คำอยู่ในพร้อมโจกันกึดป้องภาษาในจงยางปากก้ามหันจีออกแข็งแข็งแห้งและจุบเห็นเพียนดีตั้งก่อนอ้อนพับจอดนี่เป็นอามาขามนาจากการเก่ากันยับการอยู่ในจูสขัดใหม่การเกิดป้องภาษาแห่งตั้งคือดีนั้นตั้งไว้จูฐานที่ได้แถมแข็งแห้งความหูฮอดสีจองขัดแข็งความเจอสีจองเหตุทอนถึงการหาซาสองจองยกสูงกำลังเสียเบียงนาจากการกำลังคอยหูนาจากการกำลังกระเทศตามนาจากการซื้อหมันการลงพัดเด็ดขยำใจทอกท่ามการถูกท่ามเก่ากันเอาตั้งก่อนอ้อนผาเขาการกึดป้องภาษาสำต่างมวลต่างปิ้นตั้งเว่ยปิ้นเสียงเดียวกันก่อนอ้อนจันฟู่นับตามอาญาโป้กวนห้องการท่องจานอ่อนโฮโจป่าสิงสางห้องการกึดป้องภาษาเดียดทามการถูกทามห้องการสุดดีออกแห้งก่อป้องกันกะลาบาดเมืองต่างกุ้มเข่าพัมอยู่ในโจสขัดไหมการกึดป้องภาษาแห่งตั้งนั้นนี่ได้แถมแข็งแห้งการสั่งเตียงห่งการกึดป้องภาษาไปทันไตและกำลังการกึดป้องภาษาอามาขามการกึดป้องภาษาไปทันไตแต่ขอเหตุไปตามดีนี่ได้คัดเคียงอยู่ในโจสขาดไหมตาไม้การปูผลิกุลหมันออกแห้งสั่งเตียงการปูหมูตุยหู้บ้านเมืองภาษาอันหักหุ้มตั้งซัดซุ่มปิ้นแกงนำเดียวกันก่องอ้อนปกตังความหูวอดภาษาสุงขวาปิ้นหมูจุ่มเดียวกันหากหุ้มจุ่มร้ายจูผาซาอามาขามอานัดก่อนอ้อนจูฐานกำตืออยู่ดีการปูหมูเสียดซื้อมดบอดฮัดท่ามกันนันแขนทึนนักแล้วจิตใส่ใจเสียหักซาการปูหมูเหตุการณ์อยู่ดีละขันนาหยาบอยากเลอใจนันนำเอาผู้ดีก้นหมันแขนร้ายดิได้ทึนนักกาจ้ำและใจหยงกำปูผาซาหน่อยติดต่อการปูผาซาหน่อยผู้ดีก้นหมันอันรัศการหมันเกียนฮัดทำการนี่ได้เจอใจติ้มทีเอาการทำใหญ่นาคือเฮ็ดได้แถมแข็งแห้งสั่งเตียงอำนาจรัศการไปถ่านไตในบ้านเมืองภาษาคือตึกเปิ้นไปถ่านไตหมันเกียนอามาขามกล่องสาภาษาและกล่องป้องภาษาแห่งตั้งอยู่ไปถ่านไตมีกุนหูการเกิดป้อง

0: อาสาอยู่ใบทันไตมีกุนเฮ็ด
1: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงขวาคอยฟังกำครับกำซ
2: ้อสวัสดีพี่น้องผู้ฟังดังไลผู้ขาปิ้นตันคำเขาเสียงขับเสียงโซ่บอกนี่ผู้ขาเลี้ยวกำครับอันมนวันดีฝักนันเพียวหือดังไลฟังประเดี๋ยวนี้ก้อยฟังกำครับปิ้นใจเดียวกันมากำจอยกันในกำครับนี้ครับมาเกิดมาเท่าไหร่เหตุการณ์นี้มาดอพี่น้องวงบันยาถาโกยักเท่าไหร่เหตุการณ์นี้เท่าไหร่มาพบกันมาจอยกันกามันยังเด้อจ้ะ

0: ป้อข่อยเอ้ยลูกยิงกู้สมาหยองน้ำปลาเสียงนอนเหยเอ็ดที่เพื่อแอวตินไหนอ่ะเจนจ่ารีพองเนอ
1: ข่อยเมเพถาเกิงใจหรอข่อยจังเจนจ่าอยู่

0: ียงนอนเอ๋ยอันก็แอไปห้องมันมาดู
1: ขอยไอ้พี่คำแปงขึ้นเฮือนมาล่อแม่ขอยไข่อู่2-3 กรัมบ้านา

0: ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงยินนานย้ำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
1: ใครดีผีหมอกพอกข่าวกู้เสียงเลี้ยว
2: พี่น้องเขาตั้งไหนอยู่ที่หัวซาอยู่ละอาขิงท่านใครเข้ามาพอกใครเขาตีท่านใครตั้งไหนนั้นที่ดักบีกวนเนื้อม่านสนเนื้อเสียนถอยพักลงยักผันกะเลือเสนเอาไหลจำได้สองเงินนำเตอมาเฮียงเมืองยินนันเอาอาบูมาสั่งสอนกุนโอการปลูกเมื่อเขาปล่อยจ่าหูยี่ไรว่างเข้าตั้งออกถึงเนื้อปางเหลียงเมียนคนมีชีช้างในตั้งหลงมีกวนเข้าออกถึงนำเตอมาชูส่งเจ้าตีตั้งใน

新妇历史七十八堂，海拉克松哈门铺老林江七站内槟榔槟铺，快跟李大威扎干的盐老师毛来地段，河面当滚河天朝十号来往面外面很发嘎，总统等美利干特朗普地马等中国地谈，咱们咋团好吃能不得来？无论哈来是别分。国家统计局云南调查总队播莫来后百万买币，比例能能多能三，可能满算能现台北龙山盘价能云南省内，波边近马现管理过站内所人，现743元，暂时比计能640，龙南德马来，从时可能满算当省波边近马站内所人内，能200200。好往内。轮发展改革为的增加，和等所人的中央，甘在快干严格管道六万的云南省内，市谷地别停460元，马甘在快干地上严格管道六万的省后来17人，和等所人南市没甩应白手下比，那里白来844/7，好来比马来，云南省王庄里欧边五湖，龙汉本人等。ร่องมักม่านสามเปิงตีผ่านร่องคักบีพัดเปิดเลยขวดฮุบร่องให้ตั้งปองคึกคำหรือเรียนดินเบิ้งยี่นั่นในแยกใดเป็นพับไหลสั่งสอนกุโนการปลูกนั้นตีตั้งในเถาสวงสั่งสอนพร้อมผิงนั้นอาหมูคึกกาลำไหนในด้านใครถึงตั้งเถิงกะไปออกเส้นตั้งเมื่อสั่งสอนกุโนการปลูกมิติแบกนั้นมาปีในเมื่อเดือน5 วันเดิมถึง5 วันต้องเข้าต้องออกถึงเนื้อปางแดงเบียนคนเป็นชีช้างตั้งหลวงมีคนเข้าตั้งออกถึง50,000ป้าเห็นโกน้ำสีปีกายโฮมช้ำนักดีปากไทย5 ใบเรื่องเปียดมีเหลียงเบนเข้าออกถึง10 ปาก 30 น้ำน้ำสีปีกายโฮมช้ำนักดีปากไทย10 ใบเรื่องสองคนเข้าตั้งออกถึงเหลียงเบนเข้าตั้งออกถึงในดิมเวินนำเติมหาลูกเบอร์สวยงไป22 ปีมาเลยหลงเส้นเสียนเลอชูส่งเจ้าพบล้มดีเครื่องขวางตั้งเสียนในตีตั้งในสินฟูที่ใช้ยี่คงเงินเสือชี้จิตหลังเอาเจอสร้างความอ่องหลอนอ่องจินเข้าอ่องอาบดำเจอไหลทั้งอ่องเนียนตัวเด่นขิงนั้นเฮ่อก้นการบ่ได้เจอเปียวเธอเสอตั้งหลงเดี๋ยมขาไล่ก้นการ9 อิง 5 ปาก 90 โคกอบอ่องการผ่านสร้างเฮ่อถึงก้นการ51 บุญโคชูส่งเจอตั้งเจอโจจ้าเต้าผีคักกังจินเย็นและยงเจินในตั้งหลงตีตั้งในสินฟูลิเสอชีชอบเปียดหลังก็เอาเจอกับเสิร์ฟอ่องการผ่านสร้างเฮ่ออาเมียเตอจับได้2 เงินสั่งสอนดมล้าออกคนกัดกาและอ่องการผ่านสั่งทั้งก้นหนากัดเขียนนันมาเฮือกคนเนิ่มสนโปเปียงกันมาเนิ่ดีปีมีหน้าการเหตุผลเต๋อปักบุญโกเขาสอนมันในไฮละคักสง50,000หมูอันเป็นเบอร์สวยงไป25 ปีในเมกายดีเนิ่ดินเจียงชีดีวิ่งดินชังในในเซอร์มักเขาฝันผักเยี่ยวชายจังที่ปัดเยาจากเผอล้าซัมโปโฮเข้าละลากาเผอล้ากอบตามมาตีกาปกซ่อมย่าบบในซ้ำกาห่างแย้นดีเมื่อสวยงไปสว่าปีนินเชียงชีป่าป่าเข้าถึง2 เงินกาปองกันบีไก่ให้ล้างคักสงตั้งกลาง50,000หมูลันกอบเต๋อเสาเล่เข้าลำตั้งก้นหนาเต๋อจำได้2 เงินในกาปองกันจอมหลังไล่หูนินเชียงชีตากันอยู่ปีในขึ้นกาตีตั้งให้ล้างคักสงนั้น50,000หมูอยู่เขาปล่อยจะลืมไหวปล่อยหูยี่ไรสื่อเมาชีเหตุใดฝ่ายการดิกได้วีจ่าเฟอร์ลิงตั้งดิ่งกาผีไรเอาฝ่ายการดิกได้วีจ่าทั้งการดีในมาเห็นเงาอ่อนทั้งห่างแหนเต้าโถออกฝ่ายการดิกได้วีจ่าการดีม2 ปากไปเปิงปังปล่อยมีตีเปียกดันก็ปากไปปอกทั้งหลงฮับไต่ก้นดีมปากไป20,000 เสียงก็ปากโคฝ่ายการดีมทั้งหลงจงถือ2 เงินเปียดกุ๊กตีก้าวเห็นเปียดปากกุนแหนฝ่ายการดิกได้วีจ่าการดีมข้อนดมก้นไหลตั้งไหนวันกันจ่ายซื้อเครื่องขวางเมื่อสวยงไป26 ปีเดือน5 ไร่ 11 วันเฮอเมียนตังก่นโคเทียนโจหลำชิบเข่าถึงทีช่างเชนชิดเข่าเย่า11ยินใจโคเจียนอยู่เว่นช้างข้างเทียนฟ้าเสือช้างและเติงเหาอองเมียงปล่อยมินขึ้นฟ้ากะเมื่อเดือน5 ไร่ 12 วันเป็นวันปล่อยขู่สื่อจีตั้งปนที่ป่าไรโกจาเวียนเซินเจียนคังไว้อยู่เขา2 วันปนในป้องบอกหาตัวถึงเบอร์สวยงไป25 ปีตั้งถึงม้าใหม่ตวงคู่สื่อลันคึดถึง6 ปาก 6 บน 2 เองโกตั้งเบอร์สวยงไป20 ปีแจกกันมานำเต๋อม้าปาก35 หมื่นโกยันใน
nằm tới mà

0: 啊，那里把得少高人得。普丹开了龙外交部，莫论他来是别文不莫话，专门国家主席习近平配合，美利坚合众国总统汤纳德特朗普，只有莫论他来是谈文，等些把文，马等总国里谈。回龙世界卫生大会南极结构八，只有莫论他来是别文的开。快乐台湾都从染掌内让把手做皮塔卡参加会谈，不但开了龙外交部国家坤不能他来11万表里，台民进党靠台湾当然后来，也得台湾没难没加参加世界卫生大会谈。国内混国投标关于等总个人流来，混国来马丁得回龙了龙干怕等回龙世卫大会来，拜登总国唔方着，用地台湾加参加世卫大会比来难。伊朗伊斯兰议会议长卡里巴夫有庆阳地探莫伦哈来十闯文港痕，有了社交媒体发来马丹话，等美利干罗雷方着阿康关门伊朗古朗，安边得来站务十四分，安边得等伊朗跳把来。他信อันเป็นกู้มวลต่างทำเหตุจงดีละเมืองไทยใดอยู่เมื่อเลินห้าไล่สิบเอ็ดวันกลางเต๋อได้ปล่อยออกถ่องมายกเด้อถ่องคงบินจงยังกงหยีอันอยู่โจป้าลาห่องและเมืองเกาะไทยโจปล่อยออกถ่องมาอันจิมใกล้ต้านไข่ไหลเป็นเข่าสรังเผอเป็นใจทุนต้านไข
1: ่ฝึกเห็นผู้รองเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จินเห็น
2: สร้างขามฝ่ายการศาสนาเหลือเติงเหาโหลไปจอมเหลือเติงโจซ้าอ่อนป้าศาสนาทั้งปานเมืองสื่อหวยจู้หยีทมทุกกันชี้จินพินจงสู้จีอยู่เมื่อสอยอิงไปเช้าเอ็ดปีนั้นเปียดเอเช้าสามวันโตเช้าสี่วันย้ำอยู่เช่นเตอร์และคือเปิดจะยิ้มหน้ากันนั้นด้านขามจี้ออกโดสร้างขามเถาเปียงเหลือตังโตได้ฝ่ายการศาสนานั้นสร้างขามฝ่ายการศาสนาเหลือเติงเหาโหลไปจอมเหลือเติงโจซ้าอ่อนป้าศาสนาทั้งปานเมืองสื่อหวยจู้หยีทมทุกกันสร้างขามเถาเปียงหิงก้อยตั้งปานหิงก้อยทิ้งก่อนโดกโกบาโกลาปองซ้อมเปียงเบิงเจินเชอเหลือตังโตได้ฝ่ายกันยมชินกำทำหิงก้อยเผิ่มมันนั้นซ้อนผีพิ่งถงดีงามถ้าหอมตึงกะถ้าหอมศาสนานั้นเฮอฝ่ายการศาสนาโปได้หลีเข็มซ้อมเปียงเบิงโอปาติซ้อมพิ่งเปียงมาทิ้งก่อนฝ่ายการศาสนาเลยเนียดสู่ฝ่ายการศาสนาเช่นได้ทมทุกเนื้อปานเมืองจอยเถียมเนื้อปานเมืองถ้ามาปนพ้นหรือปันเหมิง
3: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: นิกปมหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
5: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดยิ่วซาจะได้อาหิ่งปล่อยคำห้องปอกใดเฮ้าอาปมสองคือตั้งคำห้องคลองเดิงปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหดเขาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบุ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเขาตัวไรกวางผู้ใดดัดเปี๊ยโจ้คลองเดิงมือเจ้าเจ้าเดินขนเดินตั้งดังฟันเป็นปู่จ้าผู้เมียกันจำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงให้ดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันปะฮาตีหือปั่นกันกับไปกลางพันเอกกลางขึ้นต่วงเฮอปุ้นตีปากคงโกนได้หันแดงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งพันวะเมื่อกะไปกลางพันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮอโกนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูจ้ำเฮอเขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสะบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยนางวันว่าเกาสังเคราะห์กะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบนด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาตุยตาเก่าไว้เกาไอปุ่นเตะเบิ้งกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้งสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิ้งกะกำเดิงเบิ้งป้าจับตัวไว้พ้องว่าก้นหรือดินเบิ้งเห็นหูยิ้มตุยเบิ้งมาเดินเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังกันเห็นกังตุ้ยเมืองบ้าเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเท่ามัน

ลำดำได้หลายเฮามันป้าหยากลับไปกลางฟันเฮามันกาต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบื้องคงกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางขนเดินซ้ำกลับไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเพิ่งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมดังฟันดังฟันเจ้าฟักเอาเสียงเสียงเสียงคำเผาลงมาเมียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกมาเผอก็จังการเยี่ยมตังวันนะ

带三合团阿本南包当南红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งเด่นน้ำเบาตั้งดำโค้งเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ้นมาหลายทู่หลายไต่อ่ะมีหลองตั้งบิ้วเหลือก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งปูอู้เบโลน้ำเบาเป็นอันฮับไล่จ้างหลวงไปไฟปนสอดเถินสอดด้วยอาหิงอาขาเมื่อเดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่าป้าเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเป่ามาขำหัดใส่ตายกะปู่อุ้มเบโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มเบอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเหอะดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจงจงเซ่อเซ่อฮับตอนจงเอาตุ่มจินหวานหลงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งไหลจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตี้ยกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตเดิงเขาดำคงก็ต่อได้ลืมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ตีหิมดำคงนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันปูอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเลเต้กู้ดำคงเต้กู้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้กู้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามเต้กูดีมันดำคงหลังใดเป็นที่สังกำนันปูอู้เบอู้ดำคงจังบะเอ้กูเอ้อ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้วันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนเดิงมันไปป่าลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนเดิงโตโบตุ้มเจนกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำในกะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเหตุปีเหตุต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กูเขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเขาเอาปะแต่กูดำเบาซ้ำบะเลี้ยวดกในกะสู้ไปม้าห้างขาเหตุแต่กูกันอะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู่ซ้ำเหตุจึงว่ามันก้อยตัวอ่อนเรื่องไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากในสู่เหตุจึงว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ปลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งดุกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำหับถ่อมคำไต่เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

0: 广播播的背面哦，苏东汉比人和党内是第三下。
1: 云南先是怪是哪种是八大？中破个天先是怪哪个爱？
2: 云南先是怪是哪种是八大？中破个天先是怪哪个爱？
3: 南京越南安天盟有没谈哪个爱？人家让那时间是过点难，让那路那时间过。
4: 是干的，我爱靠说不上你。你得让那时间做不动你个。安铁蒙多，我们如约来，来搞爱跟王那开幕式，上公婆阿拉湾当着路爱时间。并向缪跟王他，当么当做爱靠那木木门啊，么点断那阿就恩西时段单路才时间。อเมริกามงดันกุมสันมกามเทลังผู้มีว่ามงดันเดสันกวนมูกลอนาสกาสกาที่ดันงูในพังซีจินพินามจนกาเทมควมงูยิบไปพังดันนายาลูเดสกาจอมดัดพังวากาสตามงานถอยสลังไอยาท่ามงดันจะพันท่ามุกวนดามยูนามงตัวจับศอกตรงคงดามสปราชสัดก็นำมูลไอแต่ยังสตาลังไอก็นาสตามสมยังท่ายูนามงโตมันจะรู้ยักไหลกลายเก่าใส่กันวังนาไขมุกท่องนาอายุมิชาไม่ใจลังไอช่างกุมโปรดจุพระยูนคิงมลีสิงหิตจามลีเชิมสมดุนามันยังปุ่งไอเดียนนาท่าทำจานากรุกท่องมลีโลจันโลจัดสัตว์วันก่อมงโตติงนาไขมุกท่องอายุมิชาหนีไม่ใจลังไอช่างกุมโปรนาท่าทำจานากระมังกท่องละครโลจันง่ายได้เรียนท่ามงดันจังคารอนกุม

แต่นี่นาอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมันออกไว้กระบาดถาดูซาไอกระนอกระนานีผู้ช่องผู้บ้านีมากินจงคู่ย่องเพอบูกราขับเต่าลากาไอมาตุ้นนาจีดานชันสุขเขอคอนในบูกราขับเต่าลากาไองูไอมุขคอนไป

ยามตุนนาไปบังตันนาโกสรามาจะคงถูกค้อนในมัมทูเรลูงูไออยู่งุ่นเซนเจอจอมแต่อยู่กะ

มนาวนาวกะตูซาว่าไอจัมพอวนปองพูนาวงีมกินจุงคุงียองออรายุงวินเซนเทกามนอนมนาวกะมตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไอคลุมกงดอนออรางูไอมคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

0: องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอามิวคนมึงสินนานดำให้ปีนอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงมิว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงมิว
2: ปีน้องเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ละอาขิงต้านใครเข้าหมอปอกไปเขาตีต้านใครตั้งไหนดันที่ดักปีเตียนกังเจินกง指认家发展大会อยู่คนไม่น้องใครเมื่อเล่นเดิงตัวเล่นสามฝ่ายการอกจากการจักเลเซินเขาในหลังเติมมาแล้วยินหลังเซินมีมั่นสนสามสิบเปียกหลังตีโจ้ลึกเข้าและจื้อฉิงข่มกูมั่นสนเก่าปีตีเปียกแล้วยินหลังเซินมือสวยปลายโชคปีไรกะคนดังก้าไปดีไปเพ้อลูกยงพินกระถึงชังนินฝ่ายกันทิศบีแปดผิวเจียนจู่ราชีไหลจำได้เหตุเป็นองเป็นผู้ดูจังเจ้าเอาล่องเหตุตั้งปวงมาทำอับปนพรเฮออาแม่คนเหมิงได้สามสะน้ำหลวงสันเชียช่วยขู่กอบสีดำช่างเจียงตรวจกลางทั้งตรวจห่างเหมือนนันเถียมน้ำปนเต๋อปากกุ๊กตีดีฟังผีดุ้มว่าเจ้าปู่แป๊ะดีตึงก้าจะถ่ายกูตึงกึ่งนี้คัดเข่งตึงจับบ้านเตียนปองจอมชินชินจิงกู้จุ้ยนันย้ำให้จับถ่อมเข้าสลังเบอร์เจอไหลเบอร์เลนห้าเลยสิบสองวันเตียนกังเจินกงจื่อเลินจ้าฟาจันตาคุยอยู่คนมิยกเหตุมีเจมผู้ป้องกันผ่านสั่งฉลาดจวนจ้าโก้เฟิร์กผู้ตังโตและอ่องการเจอไหลมาตีอึ่งตีกวางตงเชียงกังเอาเมินตะวันชีตังเลอเซินเฮาไหลสองปากสาไปโกมาถึงวิ่งคนพินควายเธอกันพรมกันกลุ่มปวงฝ่ายการเจินกงจื่อเลินพรมกันข่าวฝงหางคักบีเลยมาเฉินไว้สูจีว่างนิ่งกาชั้นเจ้าหุยเต็กไข่อีกด้านขำว่างนิ่งเปียเหลตูมงบ้องบังยินนันตั้งอึ่งเชียงกลางสองผ่าสองฝ่ายเติร์ดอยู่ฝ่ายการเจินกงจื่อเลินจ่าไหลกู้ฝ่ายพรมิดองป้องโตกันอยู่ฝ่ายเอไอไหลเชียนจำได้เป็นองเป็นผู้กอดบังยินนันตั้งอึ่งเชียงกลางพรมิดองป้องโตกันในช่วยมาเถียมเพียงสูจีตงเดินตั้งคักกลางรองพรมิดองป้องโตกันในอยู่แล้วเขาตักอันห้าปีนำสิบห้าหลังในสันเตรียมออกปุ่มจำพวกมีดองบองโตกันเช่นดีตอนได้หมาปีไรเดินเรื่องตัวเรื่องสามอยู่ที่ฝ่ายกันย่าหม่อมโคตรหินขวางอีดเครื่องขวางจื่อเสาเย่เจอไรร้องหนำเตือม้าอีหยอมในฝ่ายกันอกจากกันจักบังยินนานอิงเปิงหมักทัดตือทัดเบอร์เด็กโดกเก่งเสือเจอไรฝ่ายกันผ่านสร้างตีนหักได้หนำเตือม้าไรฝ่ายกันจักหลงจะจำได้สองเงินหนำเตือม้าไรน้ำชีปีกายโฮมย้ำและรีปักไรต่องไปหกน้ำชีเบอร์เลินเดิงถึงเลินสองในนักดีปักในเดิงไปถึงเขาวงในยี่นั่นสันจู่ฝั่งทั้งเชิงเชียงเฉินเชิดทินจู่ล้มสละจวนจาตัวเล่ฝ่ายกันกำย้อนข่มกูมั่นสนเก่านันกาปองกันเจ็ดยิ่มเหตุเบียนสงโคพินฝนตั้งหลงมีมั่นสนเก่าสามสิบเปียกหลังโจเตอร์เข้าและเจอเฉียงข่มกูมั่นสนเก่ามิตีเปียกและยี่นั่นสันเบอร์สวยงไปโชคปีไรกะคนดังก้าไปดีไปเพ้อลูกยงพินกระถึงชังดินเลิมเมืองขินลั่นในลูกเบอร์สวยยิงไปเช้าสามปีตีป้องกันมาในป้องกันผ่านสร้างป้องกันโหในถึงตีตื้อเขาย้ำปีเริงป่าป่ากาป้องกันทิศเบนในไหนจ่าหมู่เพี้ยวเปียดเชียงหมู่เจียนจูราชีนันในกาหมายตองตั้งเมียนหนีลาฮุดปิดฮุดเปียดเจียนจูราชีเครื่องของเจอไรขึ้นเอากระยงตื้อลั่นในยกสงถึงและรีปักในเปียดเชฟสองในเหตุถึงฝ่ายการอ้องโจดันเสาทั้งฝ่ายการอกจ่าในดีตอนมาหันลูกปีเล่หมาดูจังเจ้าอยู่เลิกฝ่ายการที่มันปองกันฝึกเอ็นขาจ่าตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมาพุกทุกมันในก้นโอการปู่ตั้งเย็นตั้งเจ้าไว้ใจเหตุดีฝ่ายการผ่านสร้างมีดีเปียกในเอาลองขับอ่านฝ่ายการกูเปิงในเนียกได้เป็นเหตุเป็นฝ่ายการผ่านสร้างกัดเขียนฝ่ายการผ่านสร้างนำเติมหมาเดโซอาเมียเตอจำได้ส่งเงินนั้น

0: 样。我的孩童在商场超市龙州，在北京、上海、广州等地之类的，在各家沿海的农场，铺买好了国家医保助内户，比例人人都能上，只供医保个人账户等等，这帮二个人得人比能国地行下百文科，双人合同八卡十三国地双人四百文钱。铺买好内户等，六百双人白手阿比能是别的手一文，地帮干就喊南向加添南内马，都等不人下来十双文，南暖山下吹苦。当龙国七南长江夺江当夺行门南田南本德把国地地方米国阿名用得南来那个内拉用得南来快干多党的党南当混古往左等手而七南长江夺江当夺行门内一道龙阿妈喊马普旦开了龙把交布国家坤没人下来十状文表里等家亚太古等更利应对地地ผมกันคัดเข่งทั้งสับปันเตียนปองจอมชิ้นชิ้นชิ้นโกจุยทันผมกันข่มกูและอึ่งตีพอได้พัดไปดิ่มเหมือนเมื่อเลินห้าไล่สิบเอ็ดวันอีหลังเยี่ยนเสือเลินจูจื้อจูสี่มูคันโบเตอร์อิสลามีเปียเลยเปียงยาเข่อตั้งดองโบยิ่วลงโซไลโมเตอร์เข้าเดือดไฟกันตั้งอีหลังตั้งตั้งไปดีกันกลมปองกันนั่นกะแต่ดีก็จะเยี่ยนเสือ参议员朱旭和等柬埔寨洪森用不能下来十双文有了社交媒体来发学来了电话表的快等柬埔寨不要当门台都来乱步两百来来加工方干总统等南非拿马富萨用不能下来十一文单话好来文内马等南非比了身南来和皮粉桶皮蓝绿蓝黄皮发蓝当中两种都下车来หลวงบูเตี่ยเหตุกนได้กับสิบโคอันจิมใกล้ต้านไข่ไหลเป็นข่าวสดังเบอร์เป็นจะทุนต้านไข
1: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบอร์อามิวปัดปั้นต่านเฮิ้นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจานเปิดเห็นโค้ตามชี้จิ้นเห็น
0: อามิวตั้งส่งขวาเหมือนหนังเฮิ้นเดียวหุ่มกันตีสร้างร้องอ่างเฝอตั้งส่งโกเป็นรองเปียเดียออกฝ่ายกันอาเมลและตึงเหาอบล้อมพร้อมกันห่มกันจินปูขึ้นกาขับย้ำเบิกเลยลันชีจินพินจงซูจีอยู่เมื่อสวยงไปสิบเก้าปีเดินเข้าเลยเช้าเจ็ดวันอยู่แล้วขุยหลงย่องโยสังสูอาเมลอบล้อมพร้อมกันห่มกันจินปูขึ้นกาตั้งตึงต้านคำนั้นชี้ออกนกเจมขุยหลงเนื้อตั้งนำชิบเปียดผัดป้าเลยตั้งจงยางตัวเลยฝ่ายกันอาเมลเลยเฮดอกร้องขับอันดักหลาด้านม้าลำไหนเท่าโถฝ่ายกันอาเมลและตึงเขาอมล้อมพร้อมกันพร้อมกันจินบวกขึ้นกาไหลจำได้ปีน้องปีนผู้เจ็ดปีม้าไหลเกากาถึงเนื้ออึ่งดีอาเมลเตี่ยวซาขึงปวงชิปไปปอกอยู่เลยกองสงลอยหาป้าสันตั้งหน้าห่วงลอยเทียนสันอยู่ป้าล่าห่วงป้าวันตกไปสันตั้งอู่มีไหลในหันถึงอึ่งดีอาเมลในลายหางเบิกเบอร์วันอาเมียอาเมลเอในดีล่าดีดีม้าเจ็ดปีม้าอึ่งดีอาเมลเอตั้งหลวงมีคนสองเองห้าปักปลายหมุนโกในถอยพักน้องนักผันกะลองโปปินลองยักผันขันเจอไรนกบวนตั้งนักดีปักได้เช้าเอ็ดอีย้อมถึงนักดีปักได้สี่เจ็ดปีมาเกาตั้งอาเมียกว่าเมียวคมปองกันฮับถึงไหนสินอาเมียกว่าเมียวลำไหนอาเมียวตั้งส่งความเหมือนหนังเฮิร์นเดียวฮักความกันโฮมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอตั้งส่งโกไรในเปียดีออกฝ่ายกันอาเมียวตั้งส่งโกอมรับพร้อมกันพร้อมกันจินผู้ขึ้นกะกับย้ำเบิกได้มาในกว่าเป็นตื้อเปียงยามเบิกเต้าโถฝ่ายการอาเบลกับย้ำเบิกได
2: ้คำเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกหิงมากก็มากผู้เจิงเบิ้งใจเบิ้นหนังโกปานก้นหนังกัน
3: หากเขาผู้บอกเจอเลี้ยงเหตุขันกำจอมฟิ่งจองลองก้น
0: ปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกไหลเฮาจึงไตใกล้หยันยาก้องยาตู้ไหลอาป่วยไอ้ตั้งไหนหวังเหอพี่ร้องขอตั้งไหนชิกถ่อม
4: มึงไตมาหลวงลำเสือสวกขี้เสือดึงคำตั้งไปกูวันง่ายมากก่อนคุณหูก่อนมึงไตเหมือนหนังมือวันก้อยเธอมาหันก้อเกี่ยนเจอจ้อยเฮาอยู่ 归吧。

咱们俺们碰毛啥？哎，还怎么完大？被当狼甩帅，咱们呀，哦哦。

ตองจังตีหมดนะบ่ว่าเลยกินตั้งซาเพียนเรียนไผสวดพวกนึงตองจังตีโมมุนนะโอ้ยเมื่อไรไปตั้งเกียนมวยล้นซูนตินถึงมาไปเฝียวป่วงหันตั้งผาหม่องสร้างร่วมคู่สร้างการเหินโหเก่าจังกวนกวยสุเลกวนดุดควนปวบซาลูกล่าสำจากัดเหลาลูกสาวลูกชายเกียนเมื่อจังจันปวกม่านเปิ้นสำดวมโขดีขึ้นเหินเอ้ยสำโกโผหลักเอ้ยโอ้ยเข้ากับตีเลยจุ้มดุดยาเที่ยงปวบนั่งขันเนี้ย

0: 我来嘎试一下做本啦，嘎呼了我妈转嘎关键呀，咖喱多巴苗嘞，跟边拉小虾仁来，慢激泡，美大堆。嗯，阿内，你咋变颜色红吗？泡什么嘛？卡扎天的哟。哇，槟榔什么用啥？没得我很煮啥满，看这狗仔什么的也满，打天啊！嘿，
1: 大下的呀，可不准顶住灯香。
0: 喂，榔什么？没什么别表开，罗你成了混蛋，我完。哇！
1: 本嘛，绿楼面三娃，我扒了面，我跳到龙堆，龙不出转猫。嘿，
0: 哦，哦，咁慌，唔当点在嘅，是不得神下，马慌，他们都硬下嘛，一龙神你看，出，哼，当鬼迷还岗，咋喊喝个如地得赞？นั่นมุติกับปานเผาอง
1: เปิ่นว่าหาเฮียงอยู่หิมกุยตั้งปู่เท่าสูบเลยกุยจำปีมาคำนำ
0: เปิ่นว่าตุ้นกุยอยู่วางเข็มอย่าเท่าสูบเดี๋ยวไหมจะถี่ดิย่าเพียนเย็นเลยเกียนขวานหอมพ่อมาเลยป้อมไปสองป้อมหนึ่งตู้เจ้าหิตู้ตัวมก็เลยซะนางสามีอันไหนจะเปลี่ยนมาเลยไม่เก่าเธอมา
1: ก็สุดทางกันกันมาเลยสิ
0: ตั้งเมื่อก่อนไปบ้านสี่สิงแท้แนวนั่นมาเอาสองป้อมดูเฮ้อมาตุ้ย
1: นั่นเป็นที่สงบ
0: อันขาวกูน่ากินเชยังบ่หลาว
1: อันขาวยังบ่หลาวลามาก็ตุ้ยรู
0: ้เห็นบ่ลินกุ้งจุดถึงขาวไปหาทางเนี้ย
1: หาย
2: อุ้ยอุ้ยอุ้ย

0: ถึงมาสู่หิมะหมู่หางกลางเมืองหันใส่เลี้ยงส่งมัดกราบได้มาตกเต่าเฮาฮะเครื่องตื้อเครื่องกลางลำไรดูเหลี่ยงก้าพวนพันกำเจอเผื่อมันไก่เฮิร์นปิ้งหมุนมวกจีมกาจวกห้อยจวกลอยพวกไฟเตียนซื้ออีกเหลี่ยงก้าบ้านเมืองมากดีเกียนหึงท่าเหมือก่อนเหมือนหนังเมืองกุ้นฟ้าล้วนตัวมีหมวกเขาตีไข่ออกลวงอีกไม่เจอก้นสายฝนลงมาตั้งจางอ่อยย้ำหน้าปีนตึกหุ้งกางปูออกพ่วงผึกกินเจอก้นหน้าเอิญโมซุ่งเหนียวโอ้ยานแน่เก่าปีนก้นกำกันควรเจอคนจริงละตั้งเจอคนมีอายจื้อปิ่นนั้นสาไม่เกาตีเลยเข้าม่านกะกำลังขาน
1: ไว้
2: มือเลยหาเปิ่นแว้งเนียงสูจิไปรุ่มเนียงนั่นเอาเขาเกาขี้เหรอพงตันออกคำคูนมา
1: ไว้เขาเกาไปอ่ะจะบ่ฮิผิดที่ใดวะ
2: มื้อเลยอ่ะฮ่าพวกนั้นกุนตู้สึกยิ่วจี้เฮาก็กี้ยอสิบ่ดีลันคันพายกับไปติดส่วนส่วนเชียงเข้ากะที่เลยุ้มทั้งเสียงจินกุ้งโจตุ่ยของสมาร์คเกอร์เฮ็ดเลอะลากเอาป้อผึกมื้อเลยมาตู้สึกก็ยังปีนผู้เข้ากะแล้วหูไปติดตกเสียงขี่ท้องมาเก่าทั้งโกสู่กินข้าวหน้าก็ยังตันศึกปืนฟันสู่เต้าเข้าถึงป่วงม้าเผาสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงป่วงม้าเผาสาวยาหูทุกออกไอ้ตาหลวงก็เว้ยเมียนจ้วนอ่ะ
1: เมื่อวิตานเที่ยงวะเอามาขนึงเนี้ยอันขาวนั้น
2: เอ้กุ้งจู่สู้เขาตั้งไปบุญกาถ้าเราจะมีทุกทางผุดบางหู
1: เมื่อวิมาจ้าเที่ยวป้องใครเหรอสมัจจาตัวไอ้ตัวตัวหรือที่สงบก็มาเกาตินปิดที่ก้นเหมือนน่ะนี่เอามาคันนึงนะ
2: เฮ้ยให้คันนะเขากินสุบยังล้อมสิงตานสำยังกว้างสุบจังโยโหเลยตาบสิงเกียนเงียนจังเลยเทียน
1: พุ้ยเมียนินตันคำลีเกาไรยินเปิดมามือหาดเข้าสู่ขายตั้งสิมีมือสมือบอกมาสมาตานขาเมียนอามิห่างมือกว่าเป็นตู้ที่เจ็บสิมือวางมานั้นซะสมาตานขาเสียบกดถ้าอะไรกว่ามีเจ้าอันนี้เจียนเนาะสมาเมียนเนาะนานมาตัวเฮือหนุ่มมือใจน่ะกว่าเอากราบหลาส่วนไว้เหนียวนวลตั้งที่ปล่อยตัวทางก้นนั้นซะสมาเมียนสังอ้อ
2: เมื่อสำนีค่ะเขาตุยเมื่ออ่ะเสริมเมื่ออังนีสร้างนางตั้งกินเขามีเปลี่ยวโอ้ล่าเมื่อหิวอ่ะสัมพุทธันบักบุ๋มเขียนตีไปมันเลยศูนย์ไงคุณดูเมื่อนางสัมพุทธันคล้ายตกยู่กวมตีเลยละก็มาช่วงเมื่อสวนกวนเน
1: ื้ออ๋อส่งมาแล้วปีหนึ่งไป
2: เกาตุยเมย์อ่ะโอ้นางซัมเบียเกาตุยกันหนังเมย์กันนะพวกท่านเดินมูน15ตุยกันหน้าเมย์น่ะสัมพุทธกวางฝุ่นหูทุยเงาบอกอายหุยหุยเหม็นตู่ฮะฮะฮะน้ำร้อยเปิกน้ำร้อยเจ้าตัวนะพี
1: ่พี่เมย์หูยังหูสังเสียสังตาละคนกินยาเหมียวอะไรกูเราบ้าหังนี่ลั่นตุยเมย์รู้สบกี้มองส่งสมตาสบบูมาตวงไว้กูนี่กินยาเหมียวเลยอันหลังกว้างก็เอ็นโคพุกปอตานเปิ้นเอาเสื้อกระจกดกแล้วล้านว่านผ่านเจอวะผักก็ดีกว่าปองนันก็สมัติถามมาสัตว์ดิกินยาเหรอลิ้นกระยักกระยักหุ่นลิ้นกระยกกระยกหุ่นวันหลังมาออกฟวกจกจักรักหลายรักหลานเปิ้น
2: อืม บ่ยอมดีค่ะบ่ว่าคํานั้นเก่าตุ้ยอําจังรังซําเมียวก็กะรักอ่ําหลวงเพิ่นมาบ่สมมาซาไทหัน
1: เมียเอ้ยต้องมาได้หาเสียได้มันจะไม่ถือว้าวกวบมาเมื่อว่าพอเลยกินตัวยาเพียนเพิกสิต้องติดตึกลิมีดีกันหวงป่านการมิวเลยก็เลยลาอยู่เถอะไอ้อยู่เถอะไ
2: อ้ข้ามปืนวานะข้ามสูงปืนเขาไปถ่อมหมงปืนฝักที่ห้างแอ่งันไปเอาปลาหลวงเขากัดจอมเฮ้จำได้หันผีดังหวานเมื่อว
1: อตั้งหลงตัวเป็นเมื่อขายให้เขากินจับตู้ยากะให้เขาดูดอำพาดดีจ้อมสายเจอฮ้อนฮ้อนซึ่งผีผีมางกำซึ่งตานโขนตายปีปีเอ้าใครเจอเมื่อโอตังโขนเอินตูมนโมโขหล่อนลูกอ่อนโขนเท่าเลยปิ่วสงเสือจามไอเขาจินโจยาเสหูซุ่งหูซุ่มเหมือนนั่งหมาวนเปิดนึกอวกมันเผอหันเผอกว่าดีโกโกเนินกินยามวยเหมียวเลยเปิดต้านโตโจปานโกนาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโ
1: อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยก็ขอเช็ดติดเจ
1: อสามนายพอเป็นกลับบ้านเบิ่งดิมือวันในกูลีกูเฮิดโสเงินเลยผีสร้างลำหลายเข้าลำเลยกาขายปงเจอกวยว่าเก่าสามนายอ่ำเหมือนก้นเหมือนนั่งก้นซ้วนเปิ้นฮึบปวกมากมาเจอใครหรอมาเจอใครหร
2: อเจอแล้วสามไงกับบ้านปันเมืองกว่าปปินบ้านเมืองดีเพราะว่าเผื่อมันรึเอามือวันนั้นกับสามสาบอกว่าปินถือไอ้
3: เจอเดียวไปไปไปไปมาเจอเดียวตั้งสองก้อยสู้มีเจอต่วนอ่ำมีลงห้องมีแรงซา
2: เจอที่ที่ไหนมีสาว
3: เจอเดียวทุ่งคำว่าโกนไก่ดินหนอกข้าวหงปงโกนขันไถลาจะหมอกเจอไถลาไถไล่ตึ้นข้าวผมขึ้นเจิมย้อนไถลาไล่เนื้อควงข้าวกูกวงเต็มจี
1: วะพี่สาวขามือบามาเลยเกาปวงเอาเกาปวงเอา
2: เจอพี่สาวขามังเบิกเก็ตมือวานันเกาตัวไม่ถึงเจอคึมคือเมา
3: ฮีตับซาสื่อเข้าเท่าลมหงมอกแห้งผมกันฮีตับซากว้างผึกโหหลังผงเสกตึกโตเมือง
2: วะนี่กลุ่มเท่าสามปานทิ้งใจลูกไข่เฮาสู้ตวงกะล่ะตะเปียดซาเผือกคุ้งกลางสั่งที่ได้ดิ่มปี่เมืองกูนเขาเอามันถอกเปียด
1: มีสาวถึงมันลู่ลู่นั้นเปิ้นห้องมันที่สาง
3: อ๋อมันลู่ลู่น่ะเปิ้นห้องอาปีนมันจิ๋นตู้ยื้ออ
1: ๋อเกาปวกอ่ะถึงมันนั่นมาเจียวปีนซื้อเขาเตียกซาขายซาลันเข้าถึงเมืองมงอะไรเข้าถึงอูบ่ายเอวอ๋อน้องพี่ตั้งไหนพอเพิ่มไกลอ่ะไว้มาเจ้าปีนเฮาอ่ะ
2: เจ้ากูนซื้อแล้วนะเขาเอาหญ้าแผ่นผึกเสื้อเฮาเหมือนหนังหมากกว้างอ่ำมีสิงซื้อเข้าเฮิร์นเลยก็ว่าเหตุเธอหน้าเฮิร์นกิ้งติ่งติ่งเมียนชั่วนาว
1: เจ้า
2: เมียนชั่วนาว

0: เปิ้นไข่เฮาสู้ท่อมจิ้วตวงดวงมิ้วกินซ่ากวงมีพวงลูกจอมน่ะซ่าป่าหาบคำเปิ้นหน้าเฮือนนั่นเดียวเนี่ย
1: ควบปือเตียกสือเข่าเฮือนเป่ามีลูกปลายหายเปิ้นตั้งกับคุณนั่งหมาวนปี่ปี่สู้พีพาตวนลา
0: เปิ้นสวนว่าสู้ถ่อมคำดีจอมเข้าเจอเมื่อเลยยินเหตุจอมหาหอมสิ่งตั้งเบาเสิร์ฟเจอปิกด่าคว่องคว่องเจอกูยิงใจกูวันไงเผอ่างห้มผ่านสร้างดีงับเสียงดีสังลังผู้เผาตั้นปังหน้า
1: เจ้าผู้เผาตั้นปังหน้าก่วงม่วงต้นไห่ยังอ่ำผ้าโบรันสิงค้ามด้วยดีกูวันตำหมากก้อนผู้สว่องคุ้นหมู่ก้อนมึงไตการงามออกขันไว้มาบเหลิง
0: จะเล่าออกขันไว้มาบเหลิง

0: ให้มูหลานแพะมาซาชดังดูวันลิงง่ายคูทุ่มหมดครับว่าข้าสามหลังกงนำพลสามหลังให้มูจีสามหลังไอหลานแพะกุนโจเด็กปัดไอจะพอครั้งโตหลังครับว่ามาจากชิยอมกะทีกะไลหลังไม้ไอให้มูมาจันจักครับว่าให้มูรงไรรำลุรำชาหลานเดียนารงไรอาวันลีหลานกราวนาอามาคำยาครับว่าปมมลิงเขาทิ้งเขานาข้าน้องหนีแพะแต่รักเราชิจันน้ามากบครับว่ามันันกันราเทียนจาลอยไอชรากากตานาคาเขมันนากากันลุ้นมาว่าไอชรากากอบชื่อกังจะใครมาจากใครละโมกาเรียชาทาจีกราไมโมอัลวันกลอครัตวันนาไขมูลำทามาจากชิยอมไมโมไอกรักไรกลอครัตวันนาเรียงาไอ
1: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยช่วยงากาไอ
2: Yin nan xian shi boy sum la kong shi brada zheng po ga ku mo kuan mo ngui shi boy nga ga ai
3: shong nan e sra ma zu kong tu kuan nai mo nao mo ku ngu ai mo kuan song zhong zai yu ga

แต่นี่นาอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมะนอกปวยกะบ่าถะดูซาไอกะนอกะนานีผู้ช่องผู้บ้านนี่มากินจุงคู่ย่องเพอบูกราขับต่อลากไอมะตุนนาจิดานซันซูเคคอนไนบูกราขับต่อลากไองูไอมะคอนไป

ยามตุ้นนาไปบังตันนาก่อสรามาจะคงถูกค้อนในมัมทูเรลูงูไออยู่งูอินเซนเจอจอมแต่อยู่กะ

มนาวนาวกะตูซาว่าไอจำพอวนปองผู้นาวงีมกินจงคู่งียองออร่ายุงวินเซนเทกามนอนมนาวกะมาตุนนาสรามะคงฉิวเฟินคอนไอคลุมกงดอนออร่างูไอมคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

0: 南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 正破嘎天先生会，
2: 甘带十三班呐，
4: 李苏姆师傅，
5: 广播涵盖的同，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了培养某干带提升，放好感动内容发展，为了高山美。
7: 奉陪爱心爬山云南，不掉兵要毛干带提升，放好感动内容发展，为了高山美。
8: ผู้ฟังต่างหลายเฮาในข่าวสารใหม่ปอกนี้ดิผองนี้มีพร้อมโจ๊ปงนึงเริ่นกงจินันบ้านเมืองเซียงกั้งบ้านเมืองยินนานอยู่เวียงเมืองเสียยกเฮ็ดปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำจองการสั่งเตียงวัตถุฝ่ายไปการเวียกเครื่องจักรในเส้นเฮานี้ต่างตกรุ่นเปลี่ยนปิ้นมังกินยินนันเส้นมีบ้านเมืองซ้ำสิบเอ็ดตีจ่อเข่ากับการโก้บ้านคงดีโดเฮ็ดการหักซาบ้านคงกับลึบสมามีที่ต่างบ้านเมืองยินนันปี2บันปลายสะหกตัวนั่นออกมาการเตียงเมียอยากเจอฝ่ายไปเปียงโฮเหินเดินดาวต่างระไปไปมาตียงช้างนี่เฮ็ดได้ตกดีปีนี้หนูจางเจ้าเอาจ้องการเข่าเฮ็ดการเจ็ดจริงทุกด้วยการทอกทำอามาคำจมไล่สุขเซินนำน้องสันแสสอมผู้นำบ้านเมืองหิมนำเมียสั่งจังจานกังลุงไต่นันฮอดถึงหอยกวดดีฟังมีไหวเจ้าปู่ออกปากบ้านเมืองนพเตียดยาถ่ายนี่ตวงไหลฝนตัวพัทยาญี่ปุ่นดังมีปัญญาขมหิงดังพัทเตียดจะไหมนันประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสารใหม่ขำทีเต้นหาดูกอก12คำพร้อมโจ้ปงนึ่งเจินกงจินันบ้านเมืองยินนันเซียงกังอยู่เวียงเมืองเสียยกพร้อมมีเจ้าโปกาฮงซีเนียผู้สลาจวนจาตายเปี้ยวในโฮงการตินนักสองหอยเศร้ากุนไปนี่ปุ้นไปไล่มาเตะกว้างตรงเซียงกั้งเอาเหมินตาวันชีเดะในเส้นเห่าซาสมอยู่เมืองเสียพร้อมกันอบรับเวลาจารีฝ่ายไปสั่งเตียงเจินกงจินันพร้อมกันปุ่งนึ่งเข้าการไหมวางเนียนผู้ปิ้นเซเวสุจีเขาพร้อมๆยังปากกำวังเนียนออกปากเฮาถากว้างวังฮาบ้านเมืองยินนานบ้านเมืองเซียงกั้งสองฝ่ายสองปลายนี้ก็ป้องกันเขาเหตุการณ์ปงหนึ่งเจินกงจินันหลายฝ่ายหลายปลายนันตะเกียบพบจอดอยู่ฝ่ายไป AI พร้อมกันสั่งเตียงเฮดอกกันตกดีปินดีหลายเจอได้อย่างเปื่อบ้านเมืองยินนานบ้านเมืองเซียงกั้งก็ป้องกันเขาเหตุการณ์เทียบาแทมยังกำลังฝ่ายไปกันโกเจินกงจินันเมียกวงคมเปิ้งไหมการกวบบองกันเฮ็ดอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกที่สิบหานันกวดเตี่ยมออกข้าวการไหมฝ่ายไปกวบบองกันเขาเหตุการณ์เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีนันปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำการสั่งเตียงวัตถุการเรียกเครื่องจักรบันเมืองยินนาทีเปิ้งกับจองการสั่งเตียงฝ่ายไปคว้างสมไหมด้วยปอมีไอเบอร์เฮาหุ่มฟงหนีพากดถึงจองการสั่งเตียงอีกเทียมไล่มาจองการตกรุ่นเปลี่ยนปีนการมังกึนการเรียกเครื่องจักรอันมีโฮมเปิ้งขึ้นเนื้อเสียงนี้เตรียมปีกายเวลายำเดียวกันอีกเทียมหอยปุ่นไลส่วนปลายหกเตรียมเลื่อนหนึ่งถึงเลื่อนสองปอกเกินมาหอยปุ่นไลปุ่นปลายเอ็ดดังด่วนยินนันเซินจูฟังและเฉินเซียงเจียงเสถินจูหนุ่มผู้สลาจวนจาที่จะไปกันนั่นเขาเฮ็ดจองการผินเจียดการปุ่งหนึ่งหักซาบันคงกับลึบสับมาจดไม้เขาการนันมีบันคงกับลึบสับมา38ดีโจเขากับการโก้ฝ่ายไปดีโลเฮ็ดหักซาบันคงกับลึบสับมามีที่ตังยินนันเซ่นปี2000ปลายสวกตัวนันตังระไปไปมาตังย่องผินทั้งช้างหนิงบันเมืองยินนันเตียปี2000ปลายสวกสามตัวตังสั่งเตียงมาจองการไต่ตามเตียงเมียปิ้นฝ่ายไหลปีหนึ่งการห่างเฮียนกับฟังงานฝ่ายไปเตียงยักเสือจองการสั่งเตียงโฮเหินเดินดาวหอดถึงหอยปุ้นไรหอยปุ้นเอาปัวเกิดจองการพิษเพียกนังซื้อพอกดถึงจองใจตาลีฝ่ายไปธรรมจัดจองใจตาลีฝ่ายไปสั่งเตียงปาทูนี่เอาไหลตาลีหนังกันเตี๋ยเขาปีนี่มาดูจางโจเพียงเนื่องเขาเหตุการณ์ต่างมันเดจจริงใช้ความราชการเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีตามจอบตั้งเหียนการปูตั้งเจ้าหนี้สะสมจองการสั่งเตียงห้องสั่งมีที่ตั้งเอาจองการจุดเจอจุดจองหนี้จากไว้เปลี่ยนปิ้นห้องสั่งกาเกียนแห้งๆ 顿有大所来中来过一天来嘛干部突落一干突探咁在中来其他来大所来一天和后于后金中来就怕杀你宿身体两轮桃园村南沙镇艳阳县的红火州里米拿登南林不上黄哈坏母白花藤别啦必收痕地那里还有嘎地当来户艳阳县里地那不上不黄奥开藤嘎地的北京上海广州丰泥普棍各点好山买由国家一包酒来户比你的能藤登三干死保险排备又压阳霾普被棍干当不跌普棍当多在你花藤国棍薄白一集甲别人呢发生坏下十三个点拜，普军个点考山买来户，隔壁所门拜三万多，认识别六个十一坎，等考核装干十不难嘛，发生等下六个十双坎，农水库第三下，帮滚难，快拜南面上江，然刚龙带，龙坏各地方米，国家坤普白湾外交部问十双坎恶白。มันเมืองและพระเดียดยาไทยนี่ที่ไหลตองจังพองพร้อมกันฝันตัวพระเดียดญี่ปุ่นนี่มีปัญญาไหมฝ่ายไปขมหิงบ้านเมืองในต่างพระเดียดนั่นพร้อมกันหักษาด่าแบบบ้านเมืองและพระเดียดเตียงนิ่มปงนึ่งหนังกันนั่นโอเมืองที่สวยวันสิบเอ็ดคำพักตาปุ้งเก่าว่าจังไหวเจ้าปู่จ้างบ้านเมืองและพระเดียดหมูเขากับโอเมืองนี่อยู่ในวันนั้นทลายเมืองใส่หนังสือกับราชการจู่เจอจู่จวงพร้อมจู่ปัญญาเฮียไทยใจขาดพระเดียดยิสเรียอยู่บ้านเมืองและพระเดียดโยดาโหเอผูกุ้นหมูกำจอยเข้าตานี่เขาเหตุการณ์ผันกักคงเซนผูกกอดอนปัจจุบันพระเดียดฮานินจู่สี่ชั้นเย็นบันสิบสองคำอยู่ในวังโดว่าจังพระเดียดฮานินนี่ป้าจังเขาพร้อมพระเดียดไทยรวนเปอร์โหกันนำเมียสมุดนั่นเขาเหตุการณ์อบโจสิงสังตัวกันนั่นลามาฟูสาผมเป็นจงทงพระเดียดนานไปบันสิบเอ็ดคำออกปากนางล้วนพระเดียดนานไปนี่มีเส้นหลายตีปัวเกิดฟุ้นหาลงตกนำถมนำน่องฝ่าเพลุ่มลงตกสถาบฟงนี่นี่ว่าไรป่าหือสิบกุ้นตายเสียอันนั้นก็เพียงนี่ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นตามคำเพียงซึ่งปองนี่เพียงข่าวสั้นไหมก่อทึ่งตีนี
9: ่คำเพียงเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเพียนความกึกสีจิ้งพิง
10: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2084ตัวเดินหาโลกซาเปียดคำอยู่ในพมุบรัฐการกึดป้องชินเจียงในจงยางปอกที่สองปากกำนันจีออกได้ได้อยู่ในจุ่มหลายจูผ่าสาปกต่างตั้งต้องพระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้นตั้งต้องผ่าสาตามจอบเมียนเพศซ้อนขันกาแก่นใจเสือหอยจู้หยีและตั้งต้องขันกาแก่นใจเสือหอยจู้หยีแถมแข็งแห้งจุ่มหลายจู่ผาสาพอมจู่พัดเดชบ้านเกิดเมืองปิ้นอันพาเสิร์ตพอมจู่ผาสาจงหวาพอมจู่วัฒนธรรมจงหวาพอมจู่สินตั้งเสือหอยจู้หยีอันมีเรื่องเปิงจงโก
11: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงหวาคอยฟังกำคับกำสว
8: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงคับเสียงสวบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฝั่งประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

ไว้ฟังกำคับใจติดน้องเศร้ามึงซุ้งในกำคับคับว่าใจประพันธ์น้องเศร้ายามนั้นอยู่ในกำปล่อยยึดเล่นพกน้องเศร้ามึงซุ้งสักมาโตดีเหล่างามพยันใส่กวจัดมักใจเด็ด

侬骚问啦，什么肉眼那黄多呢？来不塞侬能过把耳朵再比多论有问啦。

真能家发家大会昆明开哈啦。我是哈巴谢马维尔要和伊那首古野家 David Pop 普加加为罗马拉基。伊那首为卡谢切希卡尼希人奇可可奥爵就要拉达为卡维尔妙可小哥阿小。有查告诉古鲁亚高楼古博加博维蒂要可也不打古巴蒂巴维蒂皮的卡脚。牛家这位是马巴和奥维布雷呢，米亚和表现一下子阿高拉子。沙下水库有波可为一家拍到比例参加奥好的多米亚和一家阿耶老子拍到比为一家地下娃娃里发明的我就不过为亚太米国家的马里列的亚巴马斯的家的亚门吉门家为他他的发酵后亚奥好后对了对了这了那哈你我哈巴的今年第一家日古智能家发展大会开幕开哈啦，越加奥大瓦起来，首号拉达维加的加迪巴西巴布巴，我们各位奥大尼汉奇加的杰普吉来日古智能的家门家卡塔杰的汉秀，这位书记话你会好噶啦，来多加过秀，我你各位多罗维古，第一家你破拿出的来日古智能家的破里加达来的价格。AI ออกคาลูกโคมอคือมาเชตตอลาซึติชิพองาโคติจาวิออยาโคนิโพกะดะคูดะติกาลาซึบิจะกออุสาหะบาเชมาวิออยาโคชุลุติโฮกูดูกูโลโฮมอติโฮวิติจาคาพุจากาหาวิออยาโคเชตะยินะกูเยมอมงวิชินะยิติซึรู้สึกลุยเดือติจาคาทาจูดาและจากาวิพูอาจิเจโลมาลาจิกุเยมมือพ่อโลมาลาวิที่หาฝึกคอแต่อาณาคฝึกกาและอุสฮาปานิมาวิขัวที่หาฝึกคอที่อาณาที่ฝึกโลมาโชที่ดิจิยินาเซจูฝ่าหอเฉยชาที่เสถียรสิบาปุบาถาจาพูและออดาและโอจีจุยลาวิฆาโลถาหาชาวิดีฆาฉันวิดีฮาละข้าเปย์แต่นี่เปย์สกโนข้าเสียชีฮิข้าทันฮิเลนชิโคโคยินาออจุยจุยลาดาวิข้าชอบิชอยินายูพิตาและชาณีออกาวิก็สกุลอยากโกลุนฮิเลนชิเสียโคตากูปอฮาราชอบลาวิอยากโกลุกูปอวิกาดิกาติเกอยากโกกูปอท่าติโตลาดาวิเย่เปิดตาข้าเปย์กากูบาวิอภิจจซึตัวเออบากาบาวิมาจอยากโกกูปอวิกาเชกยิกาติลูวิมาจอซึจะกบลาวินูจ้าจูจื่อเลวีเดียข้าจะเลยหอบิจวีกาบาวอวีออกข้าโยฮีจูดมาวีตายเยสิมาบามีข้ามีเจจวีมอมาเฉดีโตเลดีหกาจูสิมาบาคืออบุบุลิเลมียาคือฝนมาเลจากาเยฮาราจูที่เจริญมียาเปล่าชันฮาจูจูกาโกเชดาจูจิติจูหัวโจยาสีนาซาจูทอยช่วยงาฮัมพาวิสุมิทออาเบสิแม่ผู้ฮาราโชก็ที่ชาฮาวิกิฮาระก็สิวิยาอาเบสิเปิดที่สาหัสกว่าจะสหกิงกะวิจักกะบะคือมาจ่าก็จะยิบจิโอก็สิวิออโลจะขออุสฮาบะเสียมาวิออยาออกขอก็จะที่มาวิจิก็ยิบมีคาโชจ้าฟอดาดาวิติวาวาติฮิงาฮาวากากะตุพุดาวิพกุติฮังาชิเสียวาวานิฮิโอฮาวาบะกะอินาบุปการสิเวอลอนฮิเลนชิงาโกติชิติฮาบันชิตินตาติเลอีกะมาเยโลกะอีกะแพเปปิวิกาติฮาราชปาลาบีโอยางาฮาบาติจินทากาบีซาชาชิคูปูชาจาหือมาโอโฮติโตทาอีกะติฮาวาบาลิฟามิคิแพโตพิโชอุปปาเชดาวิโชยาหืออีกะโดโลจึมึงจาวิอีกะเยโลจึโฮโลโกกะตูวิไกชาจึวิติกะทากากะกะจอชอว่าจะพูดตกมันปากก็จะคุยที่ชินทากุวิยาแทมมีวิกก็จะที่มาลิลีกาที่เกียที่เลจับมีมาสติกาวิที่พิสตาฟาดตาจ่อที่เกียเชื่อชมมึงชอบวิญญาตาหาชาดะเอ็มลิสฮุยที่ชินทาทุตัววิเอ็มออมมวิว่าจะพูดจะลิที่มาจิตดักกาโชอีเลยอดาหอบเอาเชื่อดาวิยิสเลกโกดูตาเหตที่ปะทะกากาปีปะออมมูกาติกาติกุทะเมื่อแพ้ปีตุที่จริงท่าอิลาอิจึงออกมาจู่สิมูฮัมหมัดอิสลามีกูวีเหตุมาละเมื่อเลยยูดีเยวีได้อิลาและอเมริกา

จดตัวเวอลอขอมาจบจิปจ้าก็จะจมลูตามึงป่าชายีจูสิหุเซได้จินท่าลิบเลทุตัววีจิปจ้าพอแทนมิงเกียวลาชาอือวีอลอเจดตัววีมาจบนาเฟจู

0: ข้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำให้เป็นอาขิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมียว
2: ปีร้องเขาตั้งไหนยูริโอซาอยู่ละอาขิงตั้นใครเข้าหมอปอกไปเขาตีตั้นใครตั้งไหนดันที่ดักปีเตียนกังเจินกงจื่อเจ้าฟาจันตาคุยอยู่คนไม่ร้องไข่เมื่อเล่นเดิงตัวเล่นสามฝ่ายการอกจากการจักเดือดเซินเขาในหลังเติมหาเลยยินหลังเซินมีมันสนสามสิบเปียดหลังตีโจ้เลือกเข้าแล้วจื้อฉิงข่มกูมันสนเก่าปีตีเปียกเลยยินหลังเซินเมื่อสวยงามโชคปีไรกะคนดังก้าไปดีไปเพ้อลูกยงพินกระดังชังนินฝ่ายกันทิพย์เบ็ดแบบผิวเจียนจู่ราชีไหลจำได้เป็นองเป็นผู้ดูจังเจ้าเอาล่องเหตุตั้งปองมาทำอับปนพรเฮออาเมียคนเหมิงได้สามสะน้ำหลวงสันเชียช่วยขู่กอบชีดำช่างเจียงตรวจกลางทั้งตรวจห่างเหมือนนันเถียมลำปนเต๋อปากกุ๊กตีดีฟังปีดุ้มว่าเจ้าปู่แป๊ะดีตึงก้าจะถ่ายกูตึงกึ่งนี้คัดเข่งตึงจับบ้านเตียนปองจอมชินชินจิงกู้จุ้ยนันย้ำให้จ่าอับถ่อมเข้าฉลังเบอร์เธอไหลเบอร์เลนห้าได้สิบสองวันเตียนกังเจินกงจื่อเจ้าฟาจันตาคุยอยู่คนมิยกเหตุมีเจมผู้ป้องกันผ่านสั่งฉลาจวนจ้าโก้เฟิร์กผู้ตังโตและองการเจอไหลมาตีอึ่งตีกวางตงเชียงกังเอาเมินตะวันชีตังเลิศเซินเฮาไหลสองปากสาไปโกมาถึงวิ่งคนพินควายเธอกันพรมกันกลุ่มปวงฝ่ายการเจินกงจื่อเล่นพรมกันข่าวฝงหางคักเบียดได้หมาเฉินไว้สูจีว่างนิ่งกาชั้นเจ้าหุยตีไข่อีกด้านขำว่างนิ่งเปียกเหลี่ยตูมงบ้องบังยินนันตั้งอึ่งเชียงกลางสองผ่าสองฝ่ายเต๋อจู่ฝ่ายการเริ่นกงจะเริ่นจะไหลกู้ฝ่ายพมิดองป้องโตกันอยู่ฝ่ายเอไอไหลเชียนจำได้ปีนองปีนผู้กอบบังยินนันตั้งอึ่งเชียง

0: 港分别往本岛境内载马填平数字动能，等客港两分别往本岛境内。อยู่เลยเขาตักอันหาปีนำชิบ้าหลังในสันเตรียมออกปุ่มจำพวกมีดองบองโตกันเช่นดีตอนในหมาปีเลยเดินเรื่องตัวเล่นสามอยู่ที่ฝ่ายกันย่าหม่อมโคตรหินขวางอีกเครื่องขวางจื่อเสาเย่เจอเลยร่องนำเตือม้าอีหยอมในฝ่ายกันอกจากกันจักเมืองหินนานอิงเปิงหมักทัดตือทัดเบอร์เด็กโดกเก่งเสือเจอเลยฝ่ายกันผ่านสร้างตีนถักในนำเตือม้าเลยฝ่ายกันจักหลงจะจำได้สองเงินนำเตือม้าเลยน้ำชีปีกายโฮมย้ำนักดีปักเลยต้องไปหกน้ำชีเบอร์เลินเดิงถึงเลินสองในนักดีปักเลยเดิงไปถึงเขาวงในยี่นั่นสันจู่ฟังทั้งเชิงเชียงเฉียนเชิดทินจู่ล้มสละจวนจ่าตัวเล่ฝ่ายกันกำย้อนข่มกูมั่นสนเก่านั้นกาป้องกันเช็ดอิ่มเหตุเบียนจงโคพินฝนตั้งหลงมีมั่นสนเก่า38หลังจู่เตอเข้าแล้วเจอเฉียงข่มกูมั่นสนเก่ามีที่เปียกแล้วยี่นั่นสันเบอร์สวยงไปโชคปีเลยกะคนดังกาไปดีไปเพอลูกยงพินกัดถึงชังดินเนเมืองขินลั่นในลูกเบอร์สวยยิงไปเช้าสามปีตีป้องกันมาในป้องกันผ่านสร้างป้องกันโหในถึงตีตื้อเขาย้ำปีเริงป่าป่ากาป้องกันทิศเบนในไหนจ่าหมู่เพียวเปียดเชียงหมู่เจนจูราชีนันในกาหมายตองตั้งเมียนอุ้มนีลาฮุดปิดฮุดเปียดเจนจูราชีเครื่องของเธอไหลขึ้นเอากระยงตื้อลันในยกสูงถึงนักดีปากในเปียดเชฟสองในเหตุถึงฝ่ายการอ้องโจตันเสาทั้งฝ่ายการอุกจ่าในดีตอนมาทันลูกปีเล่หมาดูจังเจาอยู่เลิกฝ่ายการที่หมั่นปองกันฝึกเอ็นขาจ่าตีตั้งตั้งปองจอมอาโจมาพุทุกบันในโกโลการปู่ตั้งเย็นทั้งเจาไว้เจอเหตุดีฝ่ายการผ่านสร้างมิติเปียกในเอาลองขับอ่านฝ่ายการกูเปิงในเนียกลายเป็นเหตุเป็นฝ่ายการผ่านสร้างกัดเขียนฝ่ายการผ่านสร้างนำเตือหมาเดโซอาเมียเตอจำได้สองเงินนั้นโกโนกันปู่เหตุได้ป้องมันเฮออาเมียเตอจำได้สองเงินมากมีหมาเฮออาเมียกว่าเมียวโพได้อยู่ดีซ้ำสาเขาวงในมันเท่าเยี่ยนเดอร้านซาเจินที่ยันย่างเฉียนเดอคงโคเจ้าเลยสนหมักปนช่วยมีเท่าฉกเจ้าทั้งก้างห้าปากใบมูเลยโพได้กาปิดปากมันเถาสมหลังได้หูหมักปนช่วยมีเท่าฉกเจ้าและเยี่ยนย่างโปได้ไขถึงเนื้อสั่งช้างชาวสื่อหลงเจอเนื้อเปิดจินสั่งไขกวางเจ้าอึ่งตีเจอได้กะเนื้อกัดสาเกียนไขได้หลงถังผู้หมายข่าวโลกโคจะยีเป้าจู่ไล่หูปีไรเนื้อเนื้อตัวเล่นสามจื่อกงยีเป้าเกิดเรื่องจังโคตั้งตึงเจอป้องเออกุนเอินตื้อเล่นผีเดินกุ๊กตีเห็นห้าปากหุ่นโคส่งเงินขึ้นถึงปากห้าสิบสามกุ๊กตีสองเองสิบปากหุ่นเย็นผู้หมายข่าวไล่หูถึงลูกเบอร์สวยยิงไปสว่าปีนั้นสิบเอ็ดได้สว่าเอ็ดวันตีปองกันอยู่ขันน้ำเฮียงกาเถียมน้ำไล่หมาตัวถึงเบอร์เดินห้าได้สิบสองวันน้ำหลวงสันเชียช่วยขู่ทั้งหลวงกวบชี้น้ำช่างเจียงรถกลางทั้งตัวถังเหมือนทันเถียมน้ำปนเต๋อปากคุกตีดีฟังมีกวบอาเมียหยงถือล้ำไหลเนื้อกาในล้าหยงถือล้ำไหลฝ่ายกันโตต่างเดือดทั้งนำทั้งข่มกูอ้องจดตันเสาเต๋อชี้น้ำช่างเจียงรถกลางทั้งตัวถังเหมือนในฮิดอกรองอามาขำหมาผู้ต้านใครแล้วล้มบาดเจ้าปู่โกจาคนเบอร์เลนห้าไล่สิบสองวันเปียถีถึงกาจะถ่ายกูถึงกึ่งดีเยี่ยมด้วยดีดีผมกันคัดเข่งถึงจับบานเตียนปองจ้อมชิ้นชิ้นชิ้นกูจุยทันผมกันข่มกูแล้วอึ่งดีพอได้พัดไปดิ่มเหมือนเบอร์เลนห้าไล่สิบเอ็ดวันอีหลังเยี่ยนเสือเล่นจูจื้อจูสี่มูคันโบเตอร์อิสลามีเปียถีเปียงยาเฮ่อตั้งดวงบูยิ่วลงโซไหลหมอเตอร์เข้าเดอฝ่ายการตั้งอีหลังตั้งเติ้งเบดีการกลมปองกันนั่นกะใจดีก็จะเย็นเสาชันยี่เย็นจูชีและตั้งเชียนผู้ใส่ห้องเซนอยู่เบอร์เลนห้าเลยสิบสองวันอยู่แล้วเสือจะไม่ทิ้งไหลพอกไหลลาเตียงมาเปียกตีฝ่ายตั้งเชียนผู้ใส่หมอตั้งเบิ้งไถตัวเล่หลวงบูน้ำปากไหลไหลกะกลมปองกันทรงทงตั้งนั่นเฟยนามาฟู่ซาอยู่เบอร์เลนห้าเลยสิบเอ็ดวันตั้นว่าเขาไหลวันในหมาถึงนั่นฟีมีเลเซนน้ำไหนพบผีฝนถงผีลำดับลำดวงผีฟ้าลังตั้งดมเลี้ยงดงตกหาเจอไหลลองบูตีเห็นเด็กคนตายกับสิบโคอันจิมใกล้ต้านไข่ไหลเป็นข่าวสตังเบอร์เป็นใจทุนต้านไข
1: ่เปิดเห็นหูรองเข้าใจเบอร์อามิวปัดฟันต่านเฮิร์นเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์หุ่มตึกจ่างเปิดเห็นโค้ดตามชี้จิ้นเห็น

0: 7ปีมาเลยเก้ากะถึงเนื้ออึ่งดีอาเมียวเตียวซาขึงปองสิไปปอกอยู่เลยกองสงลอยหาป้าสันตั้งหน้าห่องรอยเทียนสันอยู่ป้าล่าห่องป้าวันตกไปสันถึงอู้มีเลยในหันถึงอึ่งดีอาเมียวในลายห้างเบิร์กเบอร์วันอาเมียอาเมียวเอในดีล่าดีดีมา7ปีมาอึ่งดีอาเมียวเอตั้งหลงมีคน2หิง5ปักปลายหมุดโกในถอยพักน้องนักผันกะลองโปเป็นลองยักผันขันเจอไรนกบวนตั้งเลอดีปากเลยเศร้าเอ็ดอีย้อมถึงเลอดีปากเลยสี่7ปีมาเกาตั้งอาเมียกว่าเมียวคมปองกันฮับถึงไหนสินอาเมียกว่าเมียวหลำไหลอาเมียวถึงส่งความเหมือนหนังเหินเดียวฮักความกันโฮมกันตีสร้างร้องอ้างเฝอถึงส่งโก้เลยในเปียรีออกฝ่ายกันอาเมียวถึงส่งโก้อ้อมรับพร้อมกันโฮมกันสินผู้ขึ้นกะกับย้ำเบิกได้มาในกว่าเป็นตื้อเปียงยามเบิกเต้าโถฝ่ายกันอาเมียวกับย้ำเบิกได
1: ้ขันเปิ้นว่าหิงบอกก็บอกหิงมากก็มากผู้เจิงเบิ้งใจเบิ้นหนังโก้ปานก้นหนังกัน
2: หากเขาผู้บ่องเจอเลี้ยงเหตุขันกำจอมฟิ่งจองลองก้น
0: ปีล้อเขาตั้งไหนอยู่ดีอยู่ซาอยู่ล่าขิงปอกไหลเขาเจิงใจใกล้หยันยาก้องยาตู้ไหลอ้าป่วยไอ้ตั้งไหนหวังเหอะปีล้อเขาตั้งไหนเช็คถ่อม
3: มึงใจมาบ่วงลำเสิร์สวงขี้เสิร์ดึงคำตั้งไปกูวันง่ายมากกว่านคุณหูก่อนมึงใจเหมือนหนังมือบันควายเธอมาอันกว่าเกี่ยนเจอจ้วยเข้าอยู่ไว้ว่ากบสังสั้นปัวคุณข้านกำควงหูรักหวงจะได้มายุ่งเจอเขาได้

咱们俺们碰毛啥？哎，还怎么完大？被当狼甩帅，咱们呀，还乱飘哎，当真的末呢？我话来跟等下骗人赔损，我等当真的莫闷呐。哎，莫来背当见外论，孙丁听马背瓢棒，寒灯爬梦上乱呼，上干和奴高人管，鬼叔来管不宽，我不咋，六拉三扎格老。ลูกสาวลูกชายเกียนเหมือจังจันออกม่านเป็นสำหรวมโขดีขึ้นเธอเลยสำโกโผหลับเอ้ยโอ้ยเข้ากับจีเลยจุ้มดุดยาเที่ยงปวบนั่งขันเนี้ย

0: 大龙，绑马票，早有糊涂哦。哼，爱大龙各位面做呢。
1: 哈哈哈哈哈，没被单听啊，阿妈可能俩好呢。
0: 哎，公主说好，等快搬家，他来这边都成破房屋。
1: 没被马砸的哦，绑黑哦，是马砸堆的，堆了地上哦，干嘛搞钉鼻子过门呐、啊？那阿妈可能俩。
0: 哎，那还好呢。哼，好金熟人乱，行大案什么人管？哼，熟藏药好来打，行经验，哼，人来天。
1: 呸！面临大喊你，搞来银本嘛？没喊，好数喊东西，面没什么不满，什么大喊面阿咪？行么啊？怪变肚子急，是无望慢了啥？什么大喊血无滚？他来怪咪绕啊你肩呢？什么免呢？那么对，喝浓么灾呐？怪要嘎啦说没？秒乱当你拐转行棍了啥？什么免上啊？
0: 没什么厉害，搞对么呀？怎么昂你上呢？当今何米表？我哪么晓啊？什么不但白布显地白没人损呢？糊涂么啦？什么不但海毒药光地的啦？干嘛用没说过呢？
1: 啊，用嘛了，变女呗？
0: 狗堆么呀？哦，南山米呀？狗堆跟南么个呐？不然人问是怕对跟那么呢上不能光粉不推啊我爱灰灰民主呵那么来不那么来要这多呢呸
1: 呸没有人无常事长大了滚进家没有来滚了不行你烂对吗路说鸡蒙虫什么大手不没断呗滚进家没有来俺们光快一口破，我但不能说个弱弱了烂烂，怕喊着哇，不过你过。王楠，个什么谈么？么什么你跟伢呀？练个呀个呀混，练个哟个哟混，我能嘛恶风作着，落来落来不？
0: 哼，哼，哼，没什么的不怕看看狗堆俺们这两三秒过个那个暗龙奔吗没什么扎太狠
1: 没哎等马带下下的门这么一点哇过不没没吧我来给你做鸦片拍摄等你得了没得干王板干没有来过来来入头哎入头哎
0: ข้ามปืนวาน่ะข้ามสูงปืนเขาไปถ่อมหมุนปืนฝักที่ห้างแอ่งนั้นไปเอาปลาหลวงเขากัดจอมเขาแล้วไม่หันผีดังหวานเมื่อว
1: อตั้งหลงตัวเป็นเมื่อขายเขากินสับโซยากะให้เขาดูดอ่ำผ้าดีร้องสายจะหวานหวานซึมผีผีมางกำซึมตานโกนตายปีปีเอาเฮ้ใครเจอมือโอตังโกนเอินตูมนโมโขหล่อนลูกอ่อนโกนเท่าเลยปิ่วสงเสือจำไหมเก่าจินโจยาเสียหัวซุ่มหัวซุ่มเหมือนนั่งหมาวนเหมือนนึกออกมันเผาหันเผาก็ดีโกโกนเอินกินยาม่วยเหมียวเลยเหมือนต้านโตโจปานโกนเอา
0: เขาก็ไปให้เอาก็เปิดเปิลเอาจ่าเผือกเขาหาจิ้มจำได้สับปีนขายเจ้าเก่าเขาก็เช็ดติดเจอ
1: จำได้ว่าเป็นกลับบ้านเมืองดีเมื่อวันในกูหลีกูเฮิร์ตโซเงินเลยเพียสร้างลำลายเข้าลำเลยกาขายปงเจอก้อยว่าเก่าจำได้อ่ำเหมือนก้น 门能关上，不去不慢，毛走开了，毛走开了，
0: 咱来các bạn bạn mướn quả bộ phim bạn mướn đi hầu hoa phở bắn rất ông mướn vẫn đang cả sám xả bố hoa pin hứa ai
2: chờ tiêu bye bye bye bye mà chờ tiêu tăng xuống quay xuống mỹ chờ tuần ẩm mỹ đồng hậu mỹ lên xa
0: chờ đi đi lại đi sao
2: chờ tiêu thùng khám mà côn cây đi nọ khâu hồng bông côn khăn hay lá giúp mọc giờ thầy lá thầy lấy tận khâu ông khất sớm rón thầy lá lấy nước khoang khâu cổ quang tên gì
1: ủa mi sao khám mơ bà mà lấy cậu buồng không cậu buồng không
0: giờ mi sao khám nặng một cái mỡ vào lần cậu tuấn mày đỡ giờ cấm cấm mau
2: hi tập gia sử khẩu thao lùm hôm mọi hén hôm cần hi tập gia quang vực cố lòng phụng sự tử tố mừng
0: ủa nick lùm thâu sám bàn những tay ลกไข่เฮาสู้ตวงกะล่ะตะเปียดซาผึกคุ้งกลางสั่งติได้ดิ่มปี่มึงคุณเขาเอามันถกไปแฮะ
1: มีสาวถึงมันลู่ลู่นั้นเปิ้นห้องมันที่สาง
2: อ๋อมันลู่ลู่น่ะเปิ้นห้องอาปีนมันจิ๋นตู้ยื้
1: ออ๋อเกาปวงอ่ะถึงมันนั่นมาจิ๋วปีนซื้อเขาเตียกซาขายซาลันเข้าถึงมึงมองอะไรเข้าถึงงูบ่ายเอวอ๋อน้องพี่ตั้งไหนพอเพิ่มไกอ่ะวายมาเจ้าเปลี่ยนเฮาอ่ะ
0: เจ้ากูนซื้อแล้วนะเขาเอาหญ้าแผ่นผึกซื้อเฮาเหมือนหนังหมากกว้างอ่ำมีสิงซื้อเข้าหึงเลยกะก็หีเธอหน้าหึงกิ้งติ๋งติ๋งเมียนชั่วนาว
3: เจ้า
0: เมียนชั่วนาว

0: 时候，绿多狗庄街，低门铁河旁，看老树船上，感恩得热捧，好冷食多门，关门走红线，并别喝亚度，好树熬根嘛，缓把根念念，并别紧泡泡。老人怪梦树船木棍弄树用看棍莫老当看背心当里本黑好树团就端乱苗金炸光米光绿砖那炸把哈盘本那和难了了
1: 我不定是好很保密绿白ไอ้ปืนตั้งกับคนนั่งป่าวนปีปีสู้พีพาต่วนล่า
0: เปิ้นสวนว่าสู้ถ่อมคำดีจอมเข้าเจอเมื่อเลยยินเหตุจอมผาหอมสิ้นตั้งเบาเสิร์ฟเจอปิกด้าก้องความเจอกูยิงใจกูวันไงเผลออ่างห้มผ่านสร้างดีงับเสียงดีสังลังโปเผียวตั้นปังล่ะ
1: เจอเอาผู้เหยาตั้นปังหน้าควงม่วงต้นไห่ยังอ่ำผ้าโบรันสิงค้ามด้วยดีกูวันตำหมากก้อนผู้สว่างพ้นหมู่ก้อนมึงไตการงามออกขันไว้มาบเหลิง
2: เจอเอาออกขันไว้มาบเหลิง

0: ရှကာမရှာမုန်တန်စီမွန်အမခါမုန်ကွန်တပ်ကိုနာစကွန်ဂျလာလူအိတညင်းစတာလငဲကိုနာစတမ်စမယန်သာမုန်တန်မူသမ်ရှာစီမွန်အမခါမ်န်တမ်ရှာညီထေဂျုံလငဲမရှာဂျပန်ဂဒီမီရီမီဝမ်ငါလန်တူနာကွန်ပရိုယန်ဂဒီနဇာမငါရှမ်ဆုံရီလခေါင်ဝမ်လီတူငါအိမုန်တန်မကမ်ကိမခိုင်တမ်ကာဂျုံမရှာကိုဂျာခွန်န်ထွိုင်ရှလခေါင်ယာထာဇုန်နိုင်อาเซียดานสีปุ่งบังไลชามเยนามงตันสกูมีพอจะสันลันนาจะบันมงตันนันซิงเรือเพียนมุมสาชมูชมวดเทียมไมลามเราจมหนังคำนาซิมซาทุ่งมสาลามเราจมชงกบระไองาไอตั้งดาอัพริกาดานกุมสามกามลามาฟุซาถอยชลงไงยะถาจุไนได้เปลี่ยนท่าตั้งแต่อัฟริกาดันนามงโดโลมโลท่ามรังรังกาทูคาโมรูบินจิเทียนสตาลจ่าไอมบุงกบ้าบุงโยนาครัดเรมังคังบินปรุนนามชายมทุ่มไรชสิมาไซงาไอสกามดันงายครบชวามชันนี้ได้ลังนาสกาโกโนจิโกนาทิชนาตันเรมดุนนาสีจิมพินามจึงการนี้ไปปังดันนาจอมดัลกา
1: เมจิสันนันชินลาไทเจลาอามิวชานีกุนตุงคุลง่ายจวนมีครมกุนน้อยมุจมลำละมดนันทะเราจอมสกุลดนี้มีสีจินพินากาโดมีชินลาทิ้งละครเยื่อสมลีเนียงสตาร์สละครโปรดคุยาสินีตุงคงมุมดูสีจินพินกันจอสกันบงลีจะพังทะมงกาข้อจุนในสลายมุดุนสบรอไอแค่มูจึงคาระจัดลำทามันันกันราแพ้ไปจะเทียงครานาลำอุ้งกโลนาแต่ทางกาชงเดียจะเทียนสจาคร่ายลำมงก็งวยสบายลาราไอแค่มูลำแพ้มาซาชดังดูวันลีง่าไอคูทุชมครัดว่าข้าสามหลังกงนำพลสามหลังแค่มูจีสามหลังไอลำแพ้อุ้งกุนโจเตียกปัดไอจะพอครั้งโตลังครัดว่ามาจ่าชยอมกะทีกะไลลังไม้ไอแค่มูมาจันจะครัดว่าไข่มูรงไรรำหลุดรำชาลำเดียนารงไรอาวันลีลำกราวนาอามาคำยาครัดว่าปมมลิงเขาทิ้งเขานาขะน้องหนีแพะแต่รากราวชจานน้ามกบครัดว่ามนันกันราเทียนจาลอยไอชรากากตานาคาเขมันนากากันลุ้นมาว่าไอชรากาโกพิกังจะไขมาจากใครละมูกาเรียชาทาจีกราไมโมอัลวันกลครัดวันนาไขมูลำทามาจากชยอมไมโมไอกรักไรกลครัดวันนาเรียงาไ
2: อยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาโคมุคอมงวยช่วยงากาไอ
3: ยูนันเซนช่วยสมลาครูสปราดับจึงพอกาโคมุคอมงวยช่วยงากาไอ
4: ช่องนันเอสรามาจะคงถูกค้อนในมนอมคูงูไอมคอนชงจมแต่อยู่

แต่นี้นาอันเทียบูกาห้องครึ่งสุดมันออกไว้กระบาดถาดูซาไอกระนอกระนานีผู้ช่องผู้บ้านีมากินจงคู่ย่องเพื่อตบูกราขับเต่าลากาไอมาตุ้นนาจีดันชันสุขเขอคอนในตบูกราขับเต่าลากาไองูไอมุขคอนไป

ยามตุ้นนาไปบังตันนาก่อสรามาจะคงถูกค้อนในมัมทูเรลูงูไออยู่งูอินเซนเจอจอมแต่อยู่กะ

มันเอาเนากะตูซาว่าไอจำพอวนปองผู้เนางีมกินจงคุงียองโอรายุงวินเซนเทกามนอนมันเอากะมาตุนนาสรามะคงฉิวเฟินค้อนไอคลุมกงดอนโอรางูไอมาคอนไปปังตันนาจอมตะอยู่กะ

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破嘎天坚持会
2: 当代十三班呐，
4: 李苏姆师傅
5: 广播行代更红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚猫干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
7: 奉陪爱心爬山云南，为了为亚猫干带提醒，放好干农内农发电，为了高山美。
8: ผู้ฟังต่างหลายเฮาในข่าวสารใหม่ปอกนี้ดิผองนี้มีพร้อมโจ้ปงหนึ่งเรือนกงจืดนันบ้านเมืองเซียงกั้งบ้านเมืองยินนันอยู่เวียงเมืองเสียยกเฮ็ดปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำจองการสั่งเตียงวัตถุฝ่ายไปการเวียกเครื่องจักรในเส้นเฮานี้ต่างตกรุ่นเปลี่ยนปิ้นมังกินยินนันเส้นมีบ้านเมืองซ้ำสิบเอ็ดตีจ่อเข่ากับการโก้บ้านคงตีโดเฮ็ดการหักซาบ้านคงกับลึบสมามีที่ต่างบ้านเมืองยินนันปี2000ปลายสะฮกโตนันออกมาการเตียงเมียอยากเจอฝ่ายไปเปียงโฮเหินเดินดาวต่างละไปไปมาตียงช้างนี่เฮ็ดได้ตกตีปินดีหนูจังเจ้าเอาจองการเข่าเฮ็ดการเจ็ดจริงทุกโดยการทอกทำอมาคำจมไหลสุขเซินนำน้องซันแสสอมผู้นำบ้านเมืองหิมนำเมียสั่งจังจันกังลุงไต่นันฮอดถึงหอยกดดีฟังมีไว้เจ้าปู่ออกปากบ้านเมืองในพัทยาถ่ายนี่ตวงไหลฝนตัวพัทยาญี่ปุ่นดังมีปัญญาขมหิงดังพัทยาจะไหมนั่นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในข่าวสารใหม่ขยำทีเต้นหาดูบอก12คำพร้อมโจ้ปงหนึ่งเจินกงจืนันบ้านเมืองยินนันเซียงกังอยู่เวียงเมืองเสียยกความมีเจ้าปู่กาฮงซินเนี่ยผู้สละจวนจาตายเปี้ยวในโครงการตินนักสองหอยสาวกุนปายนี่ปุ้นไปไล่มาเตะกว้างตรงเซียงกั้งเอาเหมินตาวันชีเดะในเส้นเห่าซาซมอยู่เมืองเชียพร้อมกันอบรับเวลาจารีฝ่ายไปสั่งเตียงเรินกงจืนนันพร้อมกันปงหนึ่งเข้าการไหมวังเนียนผู้ปิ้นเซเวสูจีเขาพร้อมๆยังปากกั้มวังเนียนออกปากเฮาถากว้องวังฮาบ้านเมืองยินนานบ้านเมืองเซียงกั้งสองฝ่ายสองปลายนี่ก็ป้องกันเขาเหตุการณ์ปงหนึ่งเรินกงจืนันหลายฝ่ายหลายปลายนันเด็กเรียบพบจอดอยู่ฝ่ายไป AI พร้อมกันสั่งเตียงเฮ็ดออกกันตกตีปินดีหลายเจอได้อย่างเปอบ้านเมืองยินนานบ้านเมืองเซียงกั้งก็ป้องกันเขาเหตุการณ์เทียบาแถมยังกำนั่งฝ่ายไปกันโกเรินกงจืนันเมียกวงคมเปิ้งไหมการกวบบองกันเฮ็ดอยู่ในเวลากันนาทีหาปีปอกที่สิบหานันก็เตรียมออกข่าวการไหมฝ่ายไปกวบบองกันเขาเหตุการณ์เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีนันปีนี้เดินหนึ่งถึงเป็นซ้ำการสั่งเตียงวัตถุการเรียกเครื่องจักรบันเมืองยินนาทีเปิ้งกับจองการสั่งเตียงฝ่ายไปคว่างส้มไหมด้วยเป่ามีไอเบอร์เฮาหุ่มฟงหนีพากดถึงจองการสั่งเตียงอีกเทียมไล่มาจองการตกรุ่นเปลี่ยนปีนการมังกินการเวียกเครื่องจักรอันมีคมเปิ้งขึ้นเนื้อเสียงนี้เตรียมปีกายเวลายำเดียวกันอีกเทียมหอยปุนไลส่วนปลายหกเตรียมเลนหนึ่งถึงเลนสองปอกเกินมาหอยปุนไลปุนปลายเอ็ดดังดวนยินนันเส้นจูฟังในชันเซียงเจียนเสถินจูหนุ่มผู้สลาจวนจาที่จะไปการนั่นเขาเฮ็ดจวนการผินเจียดการปุ่งหนึ่งหักซาบานคงกับลึบสับมาจดหมายเขาการนั่นมีบานคงกับลึบสับมาสามสิบแปดตีโจเขากับการโก้ฝ่ายไปดีโลเฮดหักซาบันคงกับรูปสัมมามีที่ตังยินนันเซินปี2000ปลายสวกตัวนั่นตังละไปไปมาตังย่องเพ่นทั้งช้างหนิงบันเมืองยินนันเตียปี2000ปลายสวสามตัวตังสั่งเตียงมาจองการไต่ตา

0: อ้ําเตียงเมียปิ้นฝ่ายไหลปีหนึ่งการห่างเฮียนกับฟังงานฝ่ายไปเต็ดเตียงยักเจอจองการสั่งเตียงโฮเหินเดินเนาหอดถึงหอยปุ่นไรหอยปุ่นเอาปัวเกิดจองการผิดเพียกนังซื้อพอกดถึงจองใจตาลีฝ่ายไปธรรมจัดจองใจตาลีฝ่ายไปสั่งเตียงปาทูนี่เอาไหลตาลีหนังกันเดี๋ยวเขาปีนี้มาดูจางโจเพียงเรื่องเขาเหตุการณ์ต่างมันเดจจริงใช้ความราชการเฮ็ดได้ตกดีเป็นดีตามจอบตั้งเหียนการปูตั้งเจ้าหนี้สะสมจองการสั่งเตียงห้องสั่งมีที่ตั้งเอาจองการจูเจอจูจองหนี้จากไว้เปลี่ยนปิ้นห้องสั่งกาเกียนเฮียงเฮียงตุนอยู่ตาสลายจมน้ำเกาะอีกเทียมไล่มาการปูถูกโดยการถกทำกำจอยจมน้ำเฮ็ดท่าไรตาสลายอีกเทียมเฮือหัวอยู่เฮากินจมน้ำจูภาษาหนี้สุขสันตินางล้วนเทาเวียนชนนานซาเจินยังยังเสียนที่คงโคเจ้านี่มีหนาตึกนำดินปลูกสังของหาหอยหมู่ไปพอถึงเวลาบิดเซาเหินดินนักนี่ข้าอยู่กาดีตามไหลหูยังยังเสียนนี่ดินนักปลูกสังพอของเอาใครถึงกาดีดีเปิดจินสังไข่กว้างเจ้าฟงนี่ผู้ก้นก็เตรียมข้าวสารใหม่อยู่กัวจายี่เป้าเจียวไหลหูปีนี่เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำการสื่อเป้าเสียนฝ่ายไปยกย่าอย่างไหมผู้เป็นกุนการตังพระเตียดผู้กุนตั้มโต๊ะใจหนีหอดถึงกดกุนปอกไปที่จับกับเบี่ยงเงินหนีหอดถึงหอยหะ13กดเหยียดไปผู้กุนก็เตรียมเขาสั้นไหมไหลหูเตียปีส้มมันไปสมาโตเล่นสเปียดลูกออกสวีทคำตังเขาเฮ็ดจองการสอบปู้นำมาหอดถึงเดินหาลูกออก12คำน้องซุยขู่ดีสันฉะป่องกลุ่มนำฝ่ายไปนำเมียสั่งเจียงจานกลางลุงไตลงหอยกดดีฟังมีกูเจ้าคนผัวปากว่าไหวเจ้าปูวัน12คำออกปากบ้านเมืองและพระเตียดยาทายนี่ที่ไหลตวงจังพองพร้อมกันฝันตัวพระเตียญี่ปุ่นนี่มีปัญญาไหมฝ่ายไปขมหิงบ้านเมืองได้ต่างพระเตียดนั่นพร้อมกันหักษาด่าเบียบบ้านเมืองและพระเตียดเตียงนิ่มปงนึ่งหนังกันนั่นเอาเมืองที่สวยวัน11คำพักกะตาปุ้งเก่าว่าจังไหวเจ้าปูจ้างบ้านเมืองและพระเตียดหมูเขากับเอาเมืองนี้อยู่ในวันนั้นทลายมือใส่หนังสือกับราชการจูเจอจูจวงอมจู่ปัญญาเฮทายใจขาดพระเตียดยิสรีอยู่บ้านเมืองและพระเตียดโยดัดโหเอผูกุ้นหมูกำจอยเข้าตานี้เขาเหตุการณ์ผันกักคงเซนผูกกอดอ้อนปัจจุบันพระเตียดคานินจูสีช่างเยียนบัน12คำอยู่ในวังโดว่าจังพระเตียดข้านเย็นนี่ป้าจังเขาพร้อมพระเตียดไทยย้อนเปอร์ขอการนำเมียสมุดนั่นเขาเหตุการณ์อบโจสิงสางตัวกันนั่นลามาฟูสาผมเป็นจงทงพระเตียดนานไปบันสิบเอ็ดคำออกปากนางล้วนพระเตียดนานไปนี่มีเส้นร้ายดีปัวเกิดฟุ้นหาลงตกนำถมนำน่องฝ่าเพหลุมลงตกสถาบฟงนี่นี่ว่าไรป่าหือสิบกุ้นตายเสอันนั้นก็เพียงนี้ปิ้นข่าวสั้นไหมปิ้นตามคำเพียงซึ่งปองนี้เพียงข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ้คำเพียงเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเตียงกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเขาเมื่อไปหนาวันในคำเพียงความกึดสีจิ้งพิง
2: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2084ตัวเดินหาโลกซาเปียดคำอยู่ในพมุบลัดการกึดป้องชินจังในจงยางปอกที่สองปากกำนันจีออกได้ได้อยู่ในจุ่มหลายจูภาษาปกต่างตั้งต้องพระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้นตั้งต้องภาษาตามจอบเมียนเพซ้อนขันกาแก่นใจเสือหอยจู้หยีและตั้งต้องขันกาแก่นใจเสือหอยจู้หยีแถมแข็งแห้งจุ่มหลายจูภาษาพอมจู้พระเตศบ้านเกิดเมืองปิ้นอันภาษาเสิร์ชพอมจู้ภาษาจงหวาพอมจู้วัฒนธรรมจงหวาพอมจู้สินตั้งเสือหอยจู้หยีอันมีเรื่องเปิงจงโก
3: กำใหม่ก็แก๊กกำโลเฮข้าวดิ่งมวนก้องโปจีฟังล่าสามาโวหันภาษาจงหวาคอยฟังกำคับกำโซ
0: สวัสดีพี่น้องผู้ฟังต่างหลายผู้ขาปินตันคำเขาเสียงคับเสียงโซบอกนี่ผู้ขาเดียวกำคับอันมวนวันที่ฟังนั้นเพียวหือดังหลายฝั่งประเดี๋ยวนี้คอยฟังกำคับเศร้าเมืองใหม่

龙烧梦啦，什么肉眼那黄多呢？来不塞暖暖，过把河或再比都论有梦啦。

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 가타 가마 햄. 쇼비 마비 불에 어코나 하냐.

嘎喽喽。阿勒努力库拿出波哥加朋友。嗯怕米怕拉库哈拉库。你和妈却为了胡亚勒嘎嘎嘎拿就为有。嗯怕米怕我哭了。

哥那努这个我错嘎达比酒你是这个那年里也尿可以与个下个位置都阿罗那汉一面

0: 是靠土地的，这里可来了，好靠土地的哦呀。
1: 云南亚语超级靠土地的，这里可来了，好靠土地的哦呀。
0: 唔靠米靠俄罗那，靠思下思。
2: 那包错吧，这里包靠思下思，哪位要靠侬个家族表老好会开脚？第一个是高智能加发展大会开幕开哈啦。我是哈巴谢马维尔亚奥科伊纳斯古耶加德维波普加加维罗马拉基伊纳斯维卡谢切希卡尼希兰奇科科奥爵乔亚拉达维卡维奥梅奥科小哥亚小尤查高斯古鲁亚高卢古博加博维蒂奥科耶伯达古巴蒂巴维蒂皮蒂卡乔尤加泽维斯马巴和奥维波林勒米亚和表下尼哈子子亚高拉兹沙峡水库有波可为一个拍到比例擦加哦好的多米亚和一个阿耶罗子拍到比为一个地下娃娃里发明的我就不过为亚太米国家的马里列个亚巴马斯的家勒亚门吉门加维塔他的发酵后亚哦好后对了对了这了那哈你我哈巴的今年第一个日古智能家发展大会开幕开哈啦，越加奥大瓦起来，斯奥科拉达维加的加迪巴西巴布巴，我们各位奥大尼汉奇加的杰普吉来日古智能的家门家卡塔杰的汉秀，这位书记话你会好噶啦，来多加过秀，我你各位多罗维古，第一个你破拿出的来日古智能家的破里加达来的价格。AI ออกคาลูกโคมัวคือมาเชื่อติดตลาดสื่อติดชิพองงาโคติจ้าวิออยาโคนิพโอกาดาคูดาติกาลาสบีจะก็อุสาหบาเชี่ยมาวิออยาโคชูลุติโคกูดูกูโลโคมัวติโควีติจ้าคาพุจากาหาวิออยาโคเชิดาอินากูเย่โมมังวีชินายติสรู้สึกลุยดีเออติจ้าคาถาจูดาและจากาวิพูอาจิเจโลมาลาจิกุเยมมุพ่อโลมาลาวิที่ฮาฟัวคอแตอาณาคฟกาและอุสฮาปานิมาวิโคที่ฮาฟัวคอที่อาณาที่ฟูโลมาโชที่ดิจิยินาเซจูฟาโฮเฉชาจิเสทีสิบาปุบาทาจาพูและออดาและอจุยจุยาลาวิคาโลทาฮาชาวิดีคาฉันวิดีฮาลาข้าเปย์แต่นี่เปิดสกโนข้าเสียชีฮิข้าทันฮิเลนชิโคโคยินาออจุยจุยาลาดาวิข้าชอบิชอยินายูพิตาและชาณีออกาวิก็สกุลอยากโกลุนฮิเลนชิเสียโคตากูปอฮาราชอบลาวิอยากโกลุกูปอวิกาดิกาติเกอยากโกกูปอท่าติโตลาดาวิเย่เบต้าข้าเปย์กากูบาวิอภิจจิตัวเออบากาบาวิมาจอยากโกกูปอวิกาเชกยิกาติลูวิมาจอจิจะก็ปลาวินูจ้าจูจื่อเลวีเดียข้าจะเลยหอบวิจวีกาบาวอวีออกข้าโจเฮจูได้มาวีได้ยศมาบะมีข้ามีเจจวีมัวมาเฉดีโตเลดีหัวกาจูศมาบะคืออวบุลิเลมียาคือผมมาเลจ้ากาเยฮาราจูที่เจอเลมียาเปล่าชานิฮาจูจูกาโกเชดาจูจิตจูหัวหัวจูยี่อาศีนาซาจูทอยีช่วยงาฮัมพาวิสุมิทออาเบสิแม่ผู้ฮาราโชก็ที่ชาฮาวิกิฮาระก็สิวิยาอาเบสิเปิดที่สาไฮกว่าจะสหกิงกาวิจากาบะคือมาจาก็จะยิบจิโอก็สิวิออโลจะขออุสฮาบะเชมาวิออยาออกขอก็จะที่มาวิจิโกยิบมีคาโชจ้าฟอดาดาวิติวาวาติฮิงาฮาวากากาตุพุดาวิพกุติฮังาชิเชวาวานิฮิโอฮาวาบากาอินาบุปการสิวิอลอนฮิเลนชิงาโกติชิติฮาบันชิตินตาติเลอีกะมายโลกะอีกะแพเปปิวิกาติฮาราชปาลาบีโอยางาฮาบาติจินทากาบีซาชาชิคูปูฉะจาหึมาโอฮอติโตทาอีกะติฮาวาบาลิฟามิคิแพโตปิโชอุปปาเชดาวิโชยาฮึอีกะโดโลซึมึจาวิอีกะเยโลซึฮอโลโกกะโตวิไกชาซึวิติกะทากากะกะจอชอว่าจะพูดตกมันปากก็จะคุยที่ชินทากุวิยาแทมมีวิกก็จะที่มาลิลีกาที่เกียที่เลจับมีมาสติกาวิที่พิสตาฟาดตาจ่อที่เกียเชื่อชมช่วยนิฮัตหาชาดา 我们的社会的决定，他偷偷为我们澳门为外交部长李德马杰的大家秀，一来要打火爆，其他为以色列过度打气，第八他嘎嘎比巴澳门，嘎的嘎的给他没拍比多。这决定他一来以智能澳门主席穆罕默德伊斯兰密布为和多马拉门来了。有第一位大黑，伊拉来阿美利加接待都为俄罗斯马脚。吉普赛国家加莫罗达门把差异做时候，谁得进他里不来偷多为吉普赛坡，他们叫拉下个为俄罗斯接待都为马脚。那非洲托拉马福萨的决定，他故为那非马全民个唔是葫芦啦，唔太唔葫芦么？外面咖啡的个做哈拉来，而且还个错第七个师兄。因为考试下次来错，接头咖啡有多头几把波个加大来，我努力老过那下面。
3: 我是多卡就黑，第一个错黑他大好大。我是一个卡，第个就黑，实际皮皮多卡，第二的多就黑。

초모 집에 까먹고 가까치다 해야. 하늘이 코 타타 가마햄. 쇼비 마비 불이 어코 나하냐. 마리 쇼비 부.

แล้วยาเอาโชว์เป้าลิโคกันเหมือนคนนาเรียวยากกว่ากาเลาโลอะไรหนูลิโคนาโชโปกือจับพื้นหยกมึงพามีพาลากูฮาลากูนี่คือมาเชวิลาหูยาแหละกากากานาโยบิโยมึงพามีพาโคลูโชโมงอะฮึทะทุลาบีมึงฮาคลิติลาบีมีฮาคลิติลาบีโชยาวายาฮาคลิติแพลาบีตูนูตูชะฮาคลิติกือลาบีก็เหมือนโคชได้โจแหละลาหูยาวีอุปปาปโตมันโคจ้ามาปาจาโลจาโมจาโกนานูตื่อโชคกาตาบิโยนี่คือที่เกียนานี่ลียันเนาะคืออือกือชากือวิติโตอโลนาหันแม

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利，
3: 正阔噶天五千尺贵，
2: 当代时装版纳，
4: 李苏我社府，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了比亚摩干带提醒，放好感动内容发帖，为了高山美。
7: 奉陪爱心爬山云南，ไม่เดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขากันลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
8: ผู้ฟังต่างหลายเขาในเขาสั้นไหมปกนี้ที่เพียงนี้มีผมโจ้ปงหนึ่งเจินกงจืนันบ้านเมืองเซียงกั้งบ้านเมืองยินนันอยู่เวียงเมืองเสียยกเฮ็ดปีนี้เดินหนึ่งถึงเดินซ้ำจองการสั่งเตียงวัตถุฝ่ายไปการเวียกเครื่องจักรในเส้นเฮานี้ตั้งตกรุ่นเปลี่ยนปิ้นมังกินยินนันเซนมีบ้านเมือง38ตีจ่อเขากับการโก้บ้านของตีโดเฮ็ดการหักษาบ้านของกับลึบสมามีตีตังบ้านเมืองยินนันปี2000ปลาย16ตัวนั่นออกมาการเตียงเมียอยากเจอฝ่ายไปเปียงโฮเหินเดินดาวต่างละไปไปมาตียงช้างนี่เฮ็ดได้ตก